0: สุดๆนะของทริปนี้ก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับเรื่องกินนอนก็ไม่ต้องห่วงนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนมีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนตอนค่ำคืนด้วยเนี่ยนะครับอ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับเดินทาง28พฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคมนะฮะท่านละ 39,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดสามารถที่จะสมัครด่วนได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ0943966649นะครับรีบโทรกันเข้ามาจำนวนจำกัดนะครับ
1: นะคะเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มีทั้งความรู้นะคะความสุขสบายนี่โอ้โหต้องทริปนี้เลยนะคะเผื่อใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์เจตค่ะเมื่อเบรกที่แล้วอาจารย์กำลังจะพูดถึงข่าวหนึ่งนะคะเชิญ
0: ได้นะครับก็เป็นข่าวอุบัติเหตุนะครับที่อินโดนีเซียนะอัปเดตกันนะครับถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามฝั่งเนี่ยที่ล่มนะฮะตอนนี้ก็กำลังตามหาอยู่นะครับอัปเดตล่าสุดครับ China News Asia ครับบอกว่า Death toll from capsized ship in Indonesia rises to 26 asearch continues for 109 missing passengers นะฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่26รายแล้วก็ยังสูญหายอีก109รายนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเรือลำนี้เนี่ยชื่อว่า Virgo Transport 8นะครับก็มีผู้โดยสารเนี่ย243คนนะครับแล้วก็มีลูกเรือเนี่ย30คนด้วยกันนะครับอากาศไม่ดีนะฮะในวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับเดินทางจากสุราบายาที่อีสต์จาวานะครับไปที่บันจามาซินในเซาท์คาลิมันตันนะครับตอนนี้ก็ยังหาอีก109คนไม่เจอนะก็เป็นอีกอัปเดตหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากๆนะฮะที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มาอีกข่าวนึงอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของพายุที่ญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่สัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยวันที่พายุกำลังแบบห่างๆพายุเริ่มมาแล้วพอดีเลยนะครับพายุลูกนี้นะครับชื่อว่าตู้เจียนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหมายเลขอันนี้คือพายุหมายเลข25ของปีนี้นะซึ่งถือว่ามาเยอะมากนะฮะก็อัปเดตก่อนตู้เจียนเนี่ยนะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย9รายแล้วก็สูญหาย5รายในญี่ปุ่นนะครับก็เทฝนลงมาปริมาณมากที่สุดในประวัติการแล้วก็ก่อให้เกิดดินโคลนถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นคันโตเนี่ยก็จะมีโตเกียวอยู่ในนั้นด้วยนะครับไซตามะชิบะนะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้เที่ยวบินนะครับในฮาเนดะแล้วก็นาริตะเนี่ยต้องแคนเซิลกันเยอะมากแล้วก็เรียกว่าโกลาหลกันเลยทีเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิต9รายแล้วก็สูญหาย5รายนะครับโดยที่พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ผมเนี่ยบินออกมาเที่ยงคืนของวันที่20คุณลิซ่าเรียกว่าพอดีเลยอ่ะ
1: ออกมาได้ก่อนนะคะพายุมา
0: ใช่นิดเดียวเองแต่ว่าฝนก็ตกลมก็เริ่มแรงแล้วนะครับแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเช้าวันที่21ปุ๊บพอดูข่าวโอ้โหนะฮะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยฝนตกมาหลายชั่วโมงในภูมิภาคคันโตนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำฝนที่วัดได้มากถึง832มิลลิเมตรต่อในเวลา48ชั่วโมงเนาะถือว่าเยอะมากนะถือว่าสูงมากนะครับในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายสูญหาย3รายคานากาวะผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียหายนะครับในเมืองโยโกสุกะแล้วก็มิโอรุด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะคานากาวะแล้วก็อิบารากินะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารมาจากทางญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะนะคะจากญี่ปุ่นนะคะเราไปดูกันที่กัมพูชากันบ้างนะคะไปดูกันเรื่องอัปเดตเรื่องของการจัดการเรื่องของสแกมเมอร์กันบ้างนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะก็ได้มีการทางฮุนมาเน็ตเนี่ยค่ะได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะระหว่างการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการปรับปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ณกรุงพนมเปญ นะคะโดยย้ำว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมเป็นที่หลบภัย safe haven นะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือขบวนการหลอกลวงออนไลน์อีกต่อไปนะท่ามกลางกระแสการกดดันจากนานาประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการ มีการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้ผู้นำกัมพูชานะคะก็ได้ชี้แจงต่อตัวแทนรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยกระดับมาตรการกวาดล้างอย่างจริงจังผ่านปฏิบัติการภายใต้แนวคิดทำความสะอาดบ้านของเรา Clean Our Home นะคะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจระดับชาติโดยตระหนักดีว่าอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่นำความเดือดร้อนมาสู่เหยื่อในหลายประเทศแต่ยังส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจอันดีงามของกัมพูชาด้วยนะคะตามรายงานของทางกัมพูชาค่ะเขาระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการสั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์นะคะไปแล้วมากกว่า660แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งเข้าจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกมรวมแล้วเกือบ 30,000 คนนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้นำเสนอหลักฐานการปราบปรามด้วยการบุกเข้าไปยึดแล้วก็สั่งปิดพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า120เฮกตาร์ซึ่งเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีแรงงานถูกบังคับใช้แรงงานนับหมื่นคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางด้านการเมืองแล้วก็การทูตของต่างชาติอย่างมากเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะไม่กี่วันทางการสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ระงับวีซ่าบุคคลสำคัญหลายรายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาอย่างเช่น Prince Group นะคะเนื่องจากว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างก็มองว่ามาตรการที่กัมพูชาดำเนินการอยู่นั้นยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเริ่มกระจายตัวไปยังพื้นที่ย่อยๆหรือข้ามแดนไปยังประเทศใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านขององค์การระหว่างประเทศนะคะเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC นะคะ United Nations Office of Drug and Crimes รวมถึงสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เนี่ยค่ะก็ได้ย้ำในที่ประชุมตรงกันว่าการที่จะกวาดล้างเพียงแค่ตัวอาคารหรือจับกุมผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเนี่ยยังไม่เพียงพอแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการสืบสวนลึกไปถึงระดับหัวหน้าขบวนการเครือข่ายฟอกเงินนะคะแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลการข่าวนะคะระหว่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนให้หมดสิ้นไปให้ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นความคืบหน้าที่กัมพูชาออกมาแหละว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชาเป็น safe haven นะคะเป็นที่หลบภัยอีกต่อไปสำหรับสแกมเมอร์นะคะจาก France 24ค่ะ Cambodia no safe haven for cyber scams PM says ค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งของทางด้านของกัมพูชานะที่จะลบภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมครับคุณลิซ่า
1: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของมนต์เสน่ห์อาหารของเมียนมา EP 3ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะสัปดาห์นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะคุยกันเรื่องของมวลเสน่ห์ของอาหารเมียนมากันค่ะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: นะคะ
2: ดูฉากหลังก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้าน
3: ใช่ครับวันนี้มาที่ชิงเต่าครับ
0: ไปทำอะไรคะคุณกฤตคะ
3: มากับทางอสมทนะครับกลุ่มของแฟนคลับของ 96.5 มาเที่ยวกันนะครับมาดู
2: งานครับเชียงเต่าผมไม่เคยไปแต่ได้ยินว่าสวยอากาศดีเบียร์อร่อยจริงไหมฮะ
3: ใช่ครับก็มีเบียร์ชิงเต่าที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศจีนนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วก็ส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับ
2: แต่เป็น
3: ผมไม่ทานเบียร์อาจารย์เจตผมเลยเดินดูเงาๆง่อย
2: ๆแต่เมืองสวยใช่ไหมที่ว่าเมืองสวย
3: สวยมากครับ
2: มันเป็นโคโลเนียลเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับเป็นสไตล์โคโลเนียลสไตล์การปกครองมาจากเยอรมันนะครับ
2: แต่อีกเมืองนึงเป็นอีกเมืองนึงในลิสต์ผมในจีนที่อยากไปนะผมอยากไปหลายเมืองอยู่เหมือนกันอยากไปซีอานอยากไปชิงเต่านะครับเสียดายไม่มีโอกาสได้ไปจอยนะก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ
3: ได้ครับได้ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมวลเสน่ห์ของอาหารเมียนมาต่อเป็นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่า
2: แต่เดี๋ยว
3: จะงง
2: ครับแต่เดี๋ยวให้คุณลิซ่าทำหน้าที่ก่อนฮะ
0: ถูกค่ะทวงของรางวัลค่ะ
3: ครับผมก็รางวัลจะเป็นลูกอมรสทุเรียนจากเวียดนามนะครับมีอยู่3รางวัล
0: น่าสนใจรูปภาพแล้วเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยนะจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นรสทุเรียนเขาบอกว่าเป็นทุเรียนคิวบ์ชูการ์นะคะมี3รางวัลด้วยกันนะคะวันนี้คำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
3: คำถามคือกะปิหรืองาปี้นะครับของพม่าเนี่ยนะครับมันดีที่สุดในเมียนมามีทั้งหมดมีอยู่2รัฐด้วยกันคือรัฐอะไรบ้างนะครับ A ก็รัตนาวสีกับรัฐอียาวดี B ก็รัฐมอญกับรัฐยะไข่ครับ
0: โอเคขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกทาง SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399 4689399นะคะทางคำถามนะคะสำหรับคำถามนะคะกัปปี้นะคะภาษาเมียนมาเขาเรียกว่างัปปี้นะคะที่ดีที่สุดของเมียนมามีอยู่2รัฐด้วยกันนะคะเขามี2รัฐเนี้ยคือ2รัฐอะไรนะคะ A คือรัตนาวสีแล้วก็รัฐอียาวดีนะคะแล้วก็ B คือรัฐมอญกับรัฐยะไข่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกสามารถที่จะตอบ A หรือ B เข้ามานะคะเข้ามาทาง SMS ค่ะ4689399พร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ
3: ครับเรา2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่รอบข้างของประเทศเมียนมาผ่านอาหารของเมียนมานะครับก็อย่างเช่นพวกแกงต่างๆก็มาจากทางอินเดียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารทางลัทธิฉานก็จะมาจากประเทศจีนหรือว่าลัทธิกชินนะจิงโปนี่ก็มาจากประเทศจีนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะในประเทศเมียนมาเนี่ยมันมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากแล้วก็แต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ยังมีพวกชนชาติพันธุ์ที่อยู่บนภูเขานะครับพวกที่อยู่ที่สูงนะครับพวกนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งของชนชาติพันธุ์ของเขาเองมาโดยเฉพาะนะครับจะมีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าทางกชินเนี่ยเขาก็จะมันจะมีชายแดนที่มันหนาวใช่ไหมครับมันก็เลยอาหารมันก็เลยต้องเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องเปรี้ยวนะครับรสจัดแล้วก็เปรี้ยวนี่เป็นเปรี้ยวจากมู่กวาก็คือลูกเขาเรียกว่าลูกมะขามป่านะครับซึ่งมันลูกใหญ่ๆกลมๆเหมือนลูกแอปเปิลนะครับสีเขียวสดนะครับอันนั้นคือเขาจะมาฝานเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาเก็บมาถนอมอาหารได้แล้วสำหรับต้มซุปต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนกับมะนาวนะครับแต่ว่ารสเปรี้ยวที่ออกเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีพวกลัทธิชินพวกนี้ก็จะมีมันจะติดอินเดียกับติดบังกลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ แต่ว่าเขาก็ไม่มีทะเลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอารสชาติของเนื้อสัตว์นะครับมาทำหรือแม้กระทั่งของพม่าตอนกลางซึ่งพม่าเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะเก็บถนอมอาหารเนี่ยเขาก็หาวิธีการใช้น้ำมันเยอะๆเพื่อมาคุมหน้าของอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้ที่อยากเนี่ยมาเล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือเพราะว่าที่แม่บ้านที่บ้านที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นแม่บ้านชาวปะโอนะครับก็เลยจะนำอาหารของปะโอมาเล่าสู่กันฟัง
2: ครับก่อนอื่นเลยอยู่แถวไหนฮะชาวปะโอเนี่ย
3: อยู่ปะโอ
2: ไม่เคยคุ้นเลย
3: ครับปะโอนี่เป็นชนชาติพันธุ์ที่อยู่ที่ตองจีนะครับที่อยู่ที่ทะละฉานตอนใต้นะครับมาฝั่งค่อนออกไปทางแม่ฮ่องสอนขึ้นไปด้านเหนือสุดนะครับของแม่ฮ่องสอนขึ้นไปนะครับชาวปะโอเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับอาจารย์มีเขามีกองกำลังชนชาติพันธุ์ของเขาเป็นของตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นชนที่กลุ่มไม่เล็กทีเดียวถ้าเราไปตองจีเนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวเจดีย์โกโก้นะครับซึ่งเจดีย์โกโก้ก็คือเป็นเจดีย์ที่มีอยู่ประมาณ 2,400 องค์ที่อยู่เรียงรายกันนะฮะตั้งแถวยาวเหยียดนะครับแล้วก็เจดีย์ก็สูงไม่มากประมาณสัก2เมตรเศษๆนะครับก็สูงกว่าหัวคนนิดเล็กน้อยก็จะวางเรียงรายกันเต็มไปหมดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขตอิทธิพลของปะโอเขารัฐบาลเมียนมาเองก็บังคับนะครับใครจะไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้ไกด์ที่เป็นชาวปะโอโดยเฉพาะนะครับแต่ของเขาเองเนี่ยเขาก็มีอาหารการกินของเขาที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าชาวปะโอเนี่ยเขาจะนิยมทานพวกข้าวที่เอามันหุงสุกแล้วนะครับแล้วก็มาผสมใส่กับอะไรอะงาดำที่ตำนะตำงาดำสนิทเนี่ยมาผสมแล้วก็จะมีพวกปลาแห้งมั่งมันพวกมันอลูฮะถ้าพูดถึงมันอลูคนจะอาจจะไม่รู้จักน้องซูนิซ่ารู้จักดีก็คือมันฝรั่งนั่นแหละครับ เอามันฝรั่งมาตำเสร็จแล้วก็มาผสมกับข้าวนะครับแล้วก็เอาไปห่อใบตองแล้วไปย่างไฟอีกทีนึงนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าปะโอเขาเรียกว่าปะโอโต๊ะนะครับหรือว่าปะโอโต๊ะทมินนะปะโอโต๊ะทมินนะครับก็ตรงนั้นก็จะมีกลิ่นของควันไฟนะครับมีกลิ่นของใบไม้นะครับที่มันหอมนะครับแต่ที่กรุงเทพก็มีนะครับชาวชุมชนชาวปะโอที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแถวๆบางกะปิแม่บ้านผมก็อยู่แถวนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อมาให้ทานนะครับก็แต่ว่ามันไม่มีใบไม้เหมือนที่ปะโอละเขาก็จะเอาใบตองมาห่อกันอันนี้ในกรุงเทพแต่ก็ถือว่าแก้ขัดไปได้นะครับแล้วอันหนึ่งที่เขาชอบมากๆที่สุดก็คือซีโตเฟินนะฮะซีโตเฟินก็คือเหมือนคล้ายๆกับข้าวแรงฟืนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวแรงฟืนเพราะข้าวแรงฟืนนี่มันจะเป็นแท่งนะครับเป็นแข็งนะครับกระด้างแต่ซีโตเฟินเนี่ยก็คือข้าวแรงฟืนต้มนั่นแหละเหมือนคล้ายๆก็ต้มแต่ว่าเขาก็จะเวลาจะทานเนี่ยเขาก็จะตักที่มันเละๆเนี่ยนะครับคล้ายๆก็ต้มเนี่ยมาราดบนเส้นหมี่บ้างเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างนะครับแล้วก็ผสมกับเครื่องปรุงที่เป็นพริกนะครับพริกขั่วของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ใส่พวกอะไรอ่ะพวกถั่วพวกงาพวกนี้นะครับใส่เข้าไปผสมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปก็อร่อยนะครับซึ่งวัฒนธรรมการกินทานซีโตเฟินของชาวปะโอกับชาวยูนานเนี่ยคือที่คุณหมิงเขาก็มีแต่ว่าของเขาจะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับก็ของปะโอเขาจะมีรสชาติของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาที่นี่เนี่ยที่ชาวปะโอเนี่ยเขาจะใช้พวกงาดำเนี่ยเป็นอาหารปรุงรสนะครับเป็นเครื่องปรุงรสจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเมนูทีเดียวเขาจะเอางาดำมาผสมอย่างข้าวกันจิ้นนะครับที่เหมือนของภาคอาหารเหนือที่ปะโอก็มีนะฮะน้องลิซ่าแต่ว่าเขาจะใช้พวกสมองหมูนะครับมาผสมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอีกรสชาตินึงที่แปลกๆก็อร่อยดีมันๆนะครับแต่ว่าทานเยอะก็ไม่ไหวเพราะแก่ตัวแล้วนะครับทานไม่ได้เยอะนะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาทานกันเป็นชีวิตจิตใจก็คือเขาเอาพวกผักที่ผักกาดเขียวใหญ่นะครับเหมือนบ้านเราที่เอามาทำเกี๊ยวฉ่ายนะฮะอันนั้นเนี่ยเอามาต้มแล้วก็เขาทานแบบง่ายๆนะครับก็คือทุกขิงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็พริกไทยก็เป็นพริกไทยดำเช่นเคย นะครับแล้วก็กลิ่นจะหอมแต่รสชาติเนี่ยก็จะมีแต่เค็มกับขมนะครับก็คือขมของผักนะครับอันนั้นเกิดเขาทานกันแทบจะทุกมื้อก็เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของซุปชุนไฉเนี่ยนะครับของเขานะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เขาทานกันบ่อยๆซึ่งบ้านเราเองอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือรากเขาเรียกว่ารากชูนะรากชูเนี่ยผักชูทั้งบ้านเราจะไม่เคยมีใครทานกันมีแต่คนทางเหนือก็คือคนทางแถบแม่สายนะหรือว่าแถวเมืองฝางพวกนี้นะครับที่เขาเอารากอันนี้มาแล้วก็มาทำเป็นผักกาดดองร่วมกับผักกาดใส่แครอทใส่ผักกาดใส่หัวไชเท้านะครับไปดองเผ็ดๆนะครับอันนี้ก็รากชูเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ชูโรงทีเดียวนะฮะถ้าคนทั่วๆไปที่เป็นคนยูนานนี่เขาก็เรียกว่าจิ้วฉายเกิงนะฮะจิ้วฉายเกิงก็คือ
2: เคยเห็นแต่ไม่เคยกินฮะ
3: อร่อยนะฮะอาจารย์เจตต้องลองนะฮะ
2: เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองครับคือมีโอกาสฟังที่เล่ามา3 EP เนี่ยน่าลองแล้วก็เปิดหูเปิดตามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะต้องไปตามรอยนะก็ยังไงฝากเก็บบรรยากาศที่ชิงเต่าด้วยนะครับ
3: ครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าบรรยากาศของชิงเต่าให้ฟัง
2: ได้นะครับ
3: ก็อาทิตย์นี้ก็คงจะขอจบอาหารของเมียนมาเนี่ยด้วยอาหารด้านสุดท้ายก็คือการปลานะครับแล้วก็ถ้าภาษาเมียนมาเขาเรียกว่าอเมจกนะฮะอเมจกนี่ก็คือว่าเขาเอาเนื้อทุกปีใหม่นะครับคนเมียนมาเนี่ยเขาเวลาเขาฆ่าวัวเนี่ยตัวใหญ่นะครับเขาก็จะเอาเนื้อที่ดีที่สุดเนี่ยมาตากแห้งนะครับแล้วก็ใช้กลิ่นของสมุนไพรเนี่ยผสมนะครับแล้วก็ตากหมักเกลือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอะไรมะแขวนบ้านเราที่ทางเหนือเนี่ยเอามาใส่ลาบนะครับเขาก็จะมาตำถ้าคนทางกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียกว่าพริกเสฉวนหรือว่าพริกหอมนะครับนะมาผสมแล้วมันจะหอมแล้วก็ตากแดดแล้วก็เวลาทานก็จะมาหั่นนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆเนี่ยเอาไปทอดน
0: ะ
3: ครับผัดกับพริกอะไรเงี้ยครับ
2: น่าทานมากนะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวขอติดตามทีมให้หมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกฤษครับ
3: ครับผมครับเดี๋ยวยังไม่ได้เฉลย
2: เออใช่ลืมลืมสำคัญเฉลยครับเฉลยคร
3: ับเฉลยก็คือกะปิเนี่ยลัดมอนนะครับกับกะปิยะไข่เนี่ยจะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ลัดมอนนี่เป็นกะปิแห้งนะครับที่ค่อนข้างจะหอมนะครับแล้วก็มันหอมคล้ายๆถ้าคนชอบทานปลาร้าเนี่ยก็จะชอบนะครับแล้วก็ยะไข่ก็เป็นกะปิที่เปียกแล้วก็กลิ่นจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็เขาจะเอามาใช้จิ้มซีฟู้ดทำกินทานกับขนมจีนอะไรต่างก็จะใช้กะปิตัวนี้นะครับแล้วก็งาพี่ครับนะครับ
0: เพราะฉะนั้นบีคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้ดีนะคะที่เตือนให้เฉลยเนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเกือบลืม
2: แล้วหิว
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพระสวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะรู้ผลนะฮะของ American Scott Talent ใช่ไหมครับคุณลิซ่าน
0: ะคะน้องเนเน่นะคะ
2: เนเน่รอยัลนะครับต้องเชียร์นะตอนนี้หลายๆโพก็ออกมาว่ามีโอกาสสูงมากนะแล้วก็ที่สำคัญในก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยคลิปนะวิดีโอว่าผู้สมัครแต่ละคนเขาเรียกอะไรผู้ finalist แต่ละคนเนาะอยากขึ้นแสดงกับใครน้องเนเน่เลือกใครรู้ไหม
0: ใครคะ
2: Linkin Park ฮะทีนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าวันนี้ผมพูดแล้วยังขนลุกเลยนะฮะว่าอุ้ยถ้าเกิดเนเน่ได้ขึ้นกับโชว์กับ Linkin Park กับคุณลิซ่า
0: ค่ะ
2: มันจะสุดขนาดไหนเนาะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับฝากติดตาม Asian Game ด้วยนะวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจเชียร์นักกีฬาไทยที่สำคัญคือเดี๋ยวเทพบิลเนาะนะจะลงวิ่งนะครับ100เมตรนะครับในรอบฮีทเนาะนะก็ต้องไปลุ้นกันเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะได้เห็นนักกีฬาวิ่งของไทยนะครับมาคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าทางพัทยาทางบางละมุงทางแถบนั้นนะฮะยังเห็นภาพข่าวเมื่อคืนแล้วน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับ
0: ค ค่ะนะคะก็เป็นเล็กน้อยปิดท้ายรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกับเราสองคนใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนัทธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับผลโหวตของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะมีความคืบหน้าถ้าเกิดว่าทันรายการของเราเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าคะแนนของน้องเนเน่ตอนนี้กำลังนำลิ่วเลยนะครับมีเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับแต่ว่าขอแจ้งข่าวร้ายกันก่อนเลยครับเรื่องของน้ำมันเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับช่วงค่ำๆกบน.มีมติลดเงินชดเชยดีเซล B7 ลง19 สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ B20 ลง26 สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้นไปเช้าวันนี้นะครับ75 สตางค์ต่อลิตรหลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดนะครับส่งผลให้ดีเซล B7 ตอนนี้ทะลุเข้าไป41.44 บาทไปแล้วนะครับซึ่งการปรับขึ้นมีผลตั้งแต่ช่วง5:00 ที่ผ่านมาครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่ตอบเรื่องของการเมืองเพราะว่าสัญญาณยังมาไม่ถึงครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการไล่ที่มาของนาฬิกาซึ่งสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่บนข้อมือของใครบ้างนะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของการดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวเรื่องของการร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวครับวันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องข้อเท็จจริงในการหารือกันตนยังไม่ได้ยินเลยพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลก็พยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกามีชื่อของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์บอกว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องของการปรับครม.ระบุเพียงว่ายังไม่ทราบครับต้องถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่าอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงหนูชิ่งตอบกล้าทำร่วมรัฐบาลเท้งเมินเพิ่มเสียงรัฐบาลบทลงโทษสวนมติฝ่ายค้านศาลยกอุทธรณ์ปู่จำนำข้าวอนุทินอุบไตดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลบอกอยู่ไกลถึงอเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงทรงศักดิ์ชี้เป็นปกติรัฐบาลเติมเสียงให้เข้มแข็งแต่ยังเป็นแค่ข่าวเท้งซัดกล้าทำบวชสวนมติฝ่ายค้านทำงานกันลำบากตัดหางพ้นวงโคจรไม่สนใจครหาประเคนเสียงใส่พานให้กับรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ไปค้นหาดูนะคะเพราะว่าก็ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ค่ะก็พบว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็ไปอยู่ในข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั้นก็ไปอยู่กับข้อมือหลายๆคนนะคะซึ่งเรื่องของนาฬิกาค่ะโดยพบว่ารับมาตั้งแต่13 สิงหาคม 2569คือร้อยเอกธรรมนัสเองก็สวมใส่มานานแล้วนะคะแต่เพิ่งจะมีการปรากฏภาพออกมาตั้งแต่24 สิงหาคม 69ร้อยเอกธรรมนัสก็สวมใส่ลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่านด้วยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกนะคะว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาก็จะเป็นคนทำงานใกล้ชิดแปลว่าการที่จะได้นาฬิกาเรือนนี้และมีสลักชื่อของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแค่เรือนเดียวค่ะแต่มีหลายเรือนนะคะก็มีทั้งคนที่ทำงานใกล้ชิดนายพลพีสุวรรณชวีนะคะนายเจษฎาไทยเศรษนายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพระดอนปริศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมไปถึงนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยกเว้นนายอันศรีค่ะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ทำงานใกล้ชิดกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นคนชื่นชอบเรื่องของนาฬิกาสะสมนาฬิกาอยู่แล้วอย่างช่วงลงพื้นที่หาเสียงตรวจโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะตามตลาดห้างต่างๆนาฬิกาที่ใส่เนี่ยนะคะก็เป็นคาซิโอรุ่นที่ชอบก็ซื้อสะสมเอาไว้มีทั้งรุ่นสีเงินรุ่นสีดำเอาไปสลักชื่อราคารวมๆไม่แพงค่ะประมาณ 1,900 บาทนะคะและมีรายงานด้วยว่าตัวนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ค่ะขณะนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่นายอนุทินซื้อมาในช่วงที่ลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองอ้างอยู่มะกันสัญญาณมาไม่ถึงอนุทินยังกักปมกล้าทำเท้งแถลงยื่นปปช.ฟัน7กกต.หาช่องเอาผิดอนุชุด36ด้วยไอติจับตาตั้งปิยะคุม DSI 25กันยายนสนธินำม็อบหัวสวศาลไม่รับนายกปูร้องคดีข่าวค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการหัวสวนี่นะครับมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เผชิญสถานการณ์เตรียมเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI จากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะมีการโอนย้ายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั้นนะครับทำให้สำนวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินของสว.ส่อชะงักลงทันทีครับโดยเดิมทีแรกคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI และก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนเตรียมจะประชุมในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อวางกรอบแล้วก็แนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนแต่เมื่อครม.มีมติโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนั้นให้เตรียมไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่าระดับ41ก็เป็นเหตุให้การประชุมนัดแรกของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสบ.ต้องถูกเลื่อนออกไปไร้กำหนดแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดใหม่จนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการก็ประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดเช้านี้บอกว่า DSI ดองหัวยาวม็อบบุกกกต.ส่อดองยาวคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่สุญญากาศเลื่อนประชุมไร้กำหนดรอร้อยตำรวจเอกปิยะรับตำแหน่งด้านพรรคส้มลุยยื่นปปช.ฟัน7เสือกกต.ปฏิบัติหน้าที่มีชอบเล็งพ่วงอนุกรรมการชุดที่36ด้วยขณะที่ไอติมจับตาเป่าคดีหัวสว.ย้ายปิยะมาคุมบังเหียนใหม่จ่อเปิดห้องประชุมกรรมาธิการองค์กรอิสระเรียกหน่วยงานกกต.อัยการ DSI มาชี้แจงสนธิรวมพลบุกกกต.25กันยายนนี้มั่นใจสร้างแรงกระเพื่อมขู่เกียวว่างจะรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศขณะที่ศาลฎีกาสยบข่าววรวุฒิทวาสศิลป์พบอดีตนักการเมืองนอหนูครับ
1: ส่วนเรื่องของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการยืนคำสั่งค่ะคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรวม9คนฐานร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศาลให้เหตุผลว่าหนังสือจากทางกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม68ที่ถูกนำมาอ้างถึงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงซึ่งศาลรับฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจึงไม่รับพิจารณาคดีค่ะซึ่งทนายความนายนรวิทย์ล่าแหล่งก็บอกนะคะว่าต้องนำคำสั่งศาลกลับไปเรียนให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ทราบแล้วก็ยืนยันว่าคดียังไม่จบยังมีอีกหลาย ายประเด็นให้ไปต่อค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยวิบากกรรมปูยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G อนุทินถกสถาบันการเงินสหรัฐจับมือร่วมทุนพัฒนาเศรษฐกิจวิบากกรรมชินวัตรไม่จบศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่กรณียิ่งลักษณ์และสามียื่นร้องขอให้พิจารณาคดีคำสั่งชดใช้สินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทชี้เหตุผลอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคดีด้านนายกอนุทินพบ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำสหรัฐส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงส่วนทรงศักดิ์แจงยายุทธนาไม่เกี่ยวทำหัวสบบอกเป็นคนมีความรู้ความสามารถเล็งให้ช่วยงานรับเรื่องร้องทุกแก้ปัญหาประชาชนระบุขยับ40เป็น11เป็นความใฝ่ฝันข้าราชการขณะที่ณัฐพงษ์ลุยยื่นปปช.สอบเอาผิด7กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบคดีหัวสบเมื่อหลักฐานเอื้อประโยชน์นักการเมืองพอริจับตาเข้มตั้งปิยะนั่งอธิบดี DSI เป่าตกประเด็นอ้างยี่ซ่องโจรหลังมีประวัติเป็นอนุชุด36ฟอกขาวทั้งแก๊งหัวเลือกสภาสูงด้านวิโรจน์จี้สภาวิศวกรแจงด่วนปมเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกรรมอนุทินเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่หลังพบเพิ่งออกใบอนุญาต16กันยายนค่ะ
0: 7นาฬิกา42นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับจากข่าวเรื่องของไทยเราจะถูกมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อกล่าวหานี้แล้วครับ

0: สูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของฟ้าฝนนะครับเมื่อวานนี้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีขอให้ประชาชนมั่นใจครับว่าไทยเราจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่เพจดังออกมาเผยแพร่ข่าวแต่อย่างไรก็ตามครับทางปภ.ยังเตือน70จังหวัดกทม.รับมือฝนตกหนักระวังน้ำท่วมน้ำป่าด้วยนะครับไปจนถึง27กันยายนนี้ครับเมื่อวันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้ว่าตนมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่รัฐมีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติและให้ข้อมูลเรื่องของน้ำจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวครับจริงๆวันนี้มีหลายข่าวที่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีถึงเรื่องเอลนีโญด้วยซ้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอนาคตข้างหน้าซึ่งรัฐเตรียมทั้งสองอย่างไปพร้อมกันส่วนที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้แล้วก็ตนมองว่าเป็นลักษณะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนายทรงศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ต้องคิดและกลั่นกรองตามไปด้วยห้ามไม่ได้ครับไม่รู้ว่าคนที่นำเสนอข่าวเป็นใครบ้างแต่เรื่องของน้ำมีมาตรการเตรียมพร้อมอยู่แล้วทั้งการแจ้งเตือนประชาชนให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรเข้าไปดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าที่เป็นข่าวอาจจะเป็นเฟคนิวทำให้ตื่นตระหนกมากกว่าครับแต่ยอมรับว่าขณะนี้มีข้อมูลอยู่ว่ามีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าไม่ถึงขนาดเกิดมหาอุทกภัยครับไทยรัฐครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพฝนทำพิษเป็นภาพสภาพถนนสุขุมวิทย่านพัทยาใต้อำเภอบารมูชลบุรีครับกลายเป็นคลองทั้งสองฝากฝั่งหลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วส่วนถนนพัทยาสาย3บริเวณร้านมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีก็น้ำเจิ่งนองบางจุดระดับน้ำสูงถึง1เมตรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผ่านไปมาได้ครับตำรวจเองก็ต้องปิดการจราจรประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเตือน70จังหวัดให้รับมือน้ำท่วมฝนตกหนักถึง27นี้เจ้าพระยาล้นเขื่อนระบายอยุธยาเริ่มจมฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากซัดนะครับหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
4: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอธิบดีค่ะก็พูดถึงกระแสพยากรณ์อากาศที่ถูกเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์นะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะที่ให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดการสับสนหรือว่าตื่นตระหนกนะคะซึ่งทางกรมอุตุค่ะก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่ก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าข้อมูลของกรมนั้นบางครั้งออกมาช้ากว่าข้อมูลในโซเชียลก็ต้องมาชี้แจงค่ะว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญกำลังหาแนวทางสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดกว้างให้ผู้ที่มีข้อมูลด้านสภาพอากาศผู้ดูแลเพจต่างๆสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมได้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศเองค่ะ 24-26 กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาเคลื่อนมาร่องแนวมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนบางพื้นที่อาจอยู่ถึงระดับ100ถึง200มิลลิเมตรเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขานะคะแต่ลักษณะฝนนั้นจะไม่ได้ตกหนักแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตามข้อมูลที่มีการแชร์กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะ ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6ค่ะถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งก็เตือนไปถึง

0: ถึงทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยซึ่งในเรื่องของกรมอุตุบางทีอาจจะใช้ถ้อยคำไม่ได้หวือหวาเหมือนในโซเชียลค่ะก็เลยทำให้เป็นภาษาทางการคนก็เลยอาจจะไปติดตามทางเพจแล้วเข้าใจมากกว่านะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมดิ้นสู้ท่วมระวังพายุร่องน้ำกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคนริมตลิ่งให้ทำใจชัดชาติชี้กรุงรับได้สั่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงเกาะติดพายุฝนสูบร่องน้ำเฝ้าระวังทั้งหมด24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมกรรมาธิการบริหารจัดการน้ำรับเรื่องราวชาวพระนครศรีอยุธยาเรียกร้องให้เร่งรับมือเสนอ6แนวทางกรมชลประทานเริ่มระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพฤทธิ์พายุฝนถล่มหนักแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กำลังอุ้มคนชราหนีน้ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าได้หารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับซึ่งได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอดแล้วก็ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักต่อมาจึงเป็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยส่วนเรื่องพยากรณ์อากาศครับมีการทำวันแมปร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่โดยพยายามให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ด้วยสำหรับในระยะสั้นจะใช้แผนรับมือเดิมที่มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วโดยต้องชื่นชมจังหวัดและปภ.ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยนะครับเตือนฝนถล่มหนักทั่วไทย70จังหวัดรับมือกรุงเก่าคืนเดียวสูง1เมตรชัดชาติสั่งกทม.พร้อมปภ.แจ้ง70จังหวัดทั่วไทยรับมือฝนหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง 23-27 กันยายนนี้ยศชนันท์สั่งทุกหน่วยงานเน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักชาวกรุงเก่าตีปี๊บไวรัสเจ้าพระยาคืนเดียวระดับน้ำเพิ่ม1เมตรชาวบ้านอยุธยาเร่งขนย้ายสิ่งของพัทยาฝนหนักทำลายพื้นที่น้ำท่วมขังโคราชน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักลำตะคองเอ่อล้นหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากชาวบ้านโอดหนักสุดในรอบ100
0: แล้วก็ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะที่อยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์กำลังฝ่าน้ำท่วมขังที่พัทยาค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เมืองพัทยาทำให้จุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสูง1เมตรเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูน้องเนเน่กันค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ดตราสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะหนูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะน้องเนเน่เองค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ต้องลุ้นกันตอน8โมงค่ะเพราะว่าก็จะมีการประกาศผลออกมานะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์ในวันนี้มีรายงานล่าสุดนะคะว่าทางเพจของ AGT ออกมาโพสต์ค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเป็นภาพของบรรดาผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคนจะได้ร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินชื่อดังด้วยนะคะซึ่งน้องเนเน่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะได้เล่นกับ Linkin Park ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพบรรดากรรมการค่ะที่พร้อมแล้วกับการประกาศผลในวันนี้ซึ่งเมื่อวานน้องเนเน่โชว์พลังเสียงด้วยการว้าค่ะเพลง Seven Nation Army แล้วก็ทำให้หลายคนรวมไปทั้งคนไทยชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนในวงการร็อกเองเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมน้องเนเน่กรรมการนี่ชมกันทุกคนเลยค่ะโดยปรบมือดังกึกก้องด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายคนดูโชว์แล้วก็สะกดสายตามากๆนะคะขนาดตัวของกรรมการคนหนึ่งค่ะโฮวี่นะคะก็ได้เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่แล้วก็ยังบอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่เอารางวัลชนะเลิศไปเลยรวมแล้วกรรมการทุกคนบอกตรงกันว่าความเป็นศิลปินของเนเน่นั้นมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็เก่งมากๆอีกคนหนึ่งค่ะอย่างเมลบีเนี่ยนะคะยังพูดถึงบ้านเกิดของน้องเนเน่ก็คือภูเก็ตค่ะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าเนเน่ไม่คว้าชัยชนะครั้งนี้เธอจะขายบ้านใหม่ของฮูวี่ไปเลยค่ะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ากรรมการทุกคนต่างชื่นชอบความสามารถของน้องเนเน่มากๆนะคะมีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพน้องเนเน่ร็อกสตาร์ชาวไทยขึ้นโชว์ในรอบชิงชนะเลิศในรายการ America's Got Talent 2026ที่เมืองแพซาดีนาของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะโดยมีการเลือกเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army ไปถ่ายทอดให้กับคนฟังในกรีสนันฮอลเลยและจะรู้ผลตัดสินกันวันนี้8โมงเช้าค่ะ
2: เมื่อคืนนี้เองนายณรงค์อำลอยนะครับเป็นพ่อของน้องเนเน่ก็ไลฟ์สดคุยกับ FC น้องเนเน่หลังการแข่งขัน ATG รอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงครับโดยกล่าวขอบคุณ FC ที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาวนะครับวงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดมาให้พบเนเน่นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นั่นแหละครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ระหว่างการไลฟ์มี FC ถามว่าเนเน่จะได้ร่วมแจมกับวง Linkin Park ซึ่งทางรายการได้ประกาศรายชื่อเป็นศิลปินรับเชิญในวันประกาศผลก็คือวันนี้หรือไม่โดยคุณพ่อณรงค์ตอบว่าขอให้รอดูวันนี้ครับถึงจะพูดได้เต็มปากขอให้รอดูเผื่อมีอะไรพิเศษนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับลุ้นคะแนนโหวตเนเน่โชว์ AGT โซโล่กีตาร์สะกดใจเพลงร็อกในตำนานยอดไทยแชมป์ทะลุนะฮะว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์93% ครับ
1: ก็ลุ้นกันนะคะคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของอุเทนถวายนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันเพราะว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะอาจารย์เชนก็ได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ไปพูดคุยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพด้วยค่ะยศชนันท์ถกนักศึกษาอุเทนถวายฟังข้อเสนอยันเข้าใจผูกพันปลอดภัยลดเสี่ยงยศชนันจับเข่าคุยนักศึกษาอุเทนฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมยันเข้าใจความผูกพันชี้ย้ายสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยลดความเสี่ยงค่ะ
2: มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับส่วนที่กำลังบุกช่วย3สาวจีนถูกชายชาวจีนเพื่อนร่วมชาติหลอกมากักขังหลังหลอกมาเป็นเอนเตอร์เทนก่อนจะข่มขืนแล้วก็เรียกค่าไทยนะครับเมื่อวานนี้จับได้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเป็นภาพตำรวจตม.ชลบุรีนำทีมรวบนายห้าหยางหลิวนายหลานเหลียงเฟิงแล้วก็นายเซียวเจียบินนายเติ้งชุ่นจือนะฮะลวงสามสาวเด็กเอ็นชาวจีนมาล่ามโซ่กักขังในทาวน์โฮมเมืองพัทยาก่อนข่มขืนเรียกค่าไถ่ครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าบุกช่วยสามสาวเอ็นแก๊งมังกรจีนล่ามโซ่กักขังผลัดกันขืนใจเรียกค่าไถ่ซ้ำครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจับเจ้ามือ45พนันบอล บ่อนกรุงค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกรรมธิการลุยไฮโลตู้ม้าดินแดงก็แพรวัดบรสิทธิ์ค่ะส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองดำเนินการลุยนะคะจับบ่อนการพนันรวบได้8เจ้ามือและ45นักพนันค่ะ
2: ศาลสั่งถอนประกันอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีครับหลังถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกอบต.เชื่อว่าอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับศาลก็เลยถอนประกันแล้วก็ต้องถอดกำไร EM แล้วก็เข้าเรือนจำไปตามระเบียบนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับศาลถอนประกันอดีตนายกอบต.เสาไฟกินรีเฉาศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งสั่งถอนประกันทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีหลังถูกตั้งเป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกเชื่ออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ
1: มีประเด็นเรื่องประกันสังคมค่ะอยู่ในมติชนด้วยสปส.เตือนนำโพยเข้าคูหาต้องจำเบอร์ผู้สมัครให้ได้ยาม27กันยายนเลือกได้ถึง16นาฬิกาต้นตุลาคมรู้ผลบอร์ดใหม่ทีมนายจ้างเปิดตัว7คนสู้ชูนโยบายไทยยั่งยืน5เสาค่ะ
2: กรบนภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดในจังหวัดปัตตานีครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลนาเกตจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กิจกรรมครั้งนี้ครับอยู่ภายใต้แนวทางโครงการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน plus มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะสังคมโอบกอดทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่นำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้จริงเปิดโอกาสให้ได้รับการยอมรับแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอีกครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตามแนวทางฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีด้านรายได้สมดุลทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนมีความปลอดภัยและเกิดความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางจะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธหรือเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ตามการเจรจาใกล้จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเขาไม่มีเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆมาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายคงต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตนเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศของเราใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดประกาศเตือนฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายนขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกมากบางแห่งทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาและจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BeQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153เพิ่มที่เพื่อรถเพิ่มรอยเพื
4: ่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4
14: ขึ้นโขนชิงธงโอแม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
15: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: คุยข่าว
2: ชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
18: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเราได้ติดตามการด้านจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่23กันยายน2569ครับว่าที่ร้อยตรีกิติพบรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเขาได้ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชุมพรเป็นครั้งที่2เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของจังหวัดชุมพรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่ประชุมเนี่ยก็ได้พิจารณาความคืบหน้าโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อทำเป็นผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งก็ได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยก็มีบริษัทถาช่าเอเนจีโซลูชันชุมพรจำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างมูลค่า812ล้านบาทปัจจุบันบริษัทได้รับอนุญาตก่อสร้างโรงงานจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างนอกจากนี้ครับสำนักงานโยธาธิการและฝั่งเมืองชุมพรได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการขุดดินและถมดินและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการก่อสร้างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดครับสำหรับการติดตามการนำขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนองจำนวน4แห่งได้แก่เทศบาลเมืองระนองเทศบาลเมืองบางลินเทศบาลตำบลปากน้ำระนองและก็เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจำนวนปริมาณ73ตันมากำจัดอย่างสถานที่กำจัดไอ้กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมพรที่บ้านเขากล้วยตำบลนัดสันไก่อำเภอเมืองชุมพรนั้นคณะทำงานได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดทางการติดตามระบบติดตามรถบรรทุกขยะชั่งน้ำหนักจากต้นทางการป้องกันประเทศและการรั้วไร่ของน้ำฉาขยะจนถึงมาตรการรองรับประเทศทุกเช่นแล้วก็ให้รายงานแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570กันต่อไปนอกจากนั้นครับที่ประชุมก็ยังได้รับทราบผลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี69ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศโดยทางจังหวัดได้แจ้งเพื่อรองรับของส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมทางรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมครับฟังข่าวนี้แล้วท่านผู้ฟังเราก็ดีใจกับมันไปถ้ามันเป็นไปตามตัวหนังสือแต่เมืองไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมักจะมีแต่ความสวยงามบนโต๊ะประชุมในพื้นที่การลงปฏิบัติเนี่ยแทบจะไม่ได้ถึง 10% เลยจริงๆกับท่านผู้ฟังเมื่อแต่ว่าเนี่ยที่คุณพิยาคมทวีนะแกอุตส่าห์โทรมาบอกผมว่าแม่เอ้ยเขาทำนนก่อนติดวิ่งรถเทือนสั้นมาเป็น10ปีเพิ่งมาแล้วเขาเรียกว่ามาทำให้มันเรียบเมื่อไม่กี่วันนี้แกก็ดีอกดีใจเลยแกก็ยังฝากบอกผมด้วยว่าหน้ากลัวมันใช้งบประมาณกันคันแล้วมันหน้านายสาธิตหน้าพวกก็บอกว่าไม่คันเพื่อครับผัววันนี้มันวางแผนกันมาแล้วเพ่เหลิมแหลมเนี่ยทำถนนพอใช้ได้สักระยะนึงนะผมมันไม่ได้มีใครไปตรวจตาให้มันแบบชัดเจนแต่พอสักระยะมันจะพังพอพังนึกมันจะต้องตั้งงบประมาณซ่อมผลมันจะหลุดลงน้ำหมดนั่นน่ะเสร็จแล้วมันซ่อมได้อยู่สักไม่ไกลถึงปีบางทีนะมันก็จะพังเหลาบางทีบางทีตั้งงบซ้ำซ้อนเลยลาดย่างได้สักประมาณ3เดือนเอาแล้วลาดซ้ำเหลาพอไปท่ามันว่าเพื่อรู้ไหมครับมันบอออมเป็นงบประมาณเขาจะปรับปรุงไม่ก็มาเอาแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วพูดไม่รองงบประมาณไอ้ตัวไม่เนี่ยหรอไม่รับแต่ไม่ออมนั่นงบประมาณก็ตั้งเวลาต้องทำให้เสร็จว่ามันต้องคืนงบตั้งแล้วนี่คือสิ่งที่ผมทำนนเนี่ยมันผูต้มอย่างจำไม่ลืมเลยครับลายเส้นลายใต้เหลือเกินครับร่างกันนั้นก็จะอ้างว่ามันจะต้องปรับปรุงมันจะต้องหรือพอมันพังหมดแล้วพันนูนพันนี้ทางที่ชาวบ้านวิ่งบออย่างวิ่งได้ดีปึ๊ดนะแต่ตรงนี้ที่ว่ามันเป็นรูปเหมือนบอนะแล้วพวกมันเนี่ยยังไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์อย่างเนี้ยมันไม่ซ้อมเราก็วิ่งเกือบตายเมืองไกลถนนคอนกรีตเส้นนี้ครับอยู่ในความรับผิดชอบของไอ้กรมทางหลวงของทิ้นอะไรมันเนี่ยนะแต่แล้วนะรถของพวกเราเนี่ยที่วิ่งไอ้ถนนเลี่ยงเมืองเส้นนี้นะจากแถวๆไอ้หน้าต่อชดนั่นหน้าแถวนั้นแหละพาไปถึงในเมืองพังกันมาตะไลแล้วช่วงหลังย่างนี่พังหมดตะไลแล้วเพิ่งมาทำรายชางบประมาณไม่รู้สักกี่สิบล้านครับถ้ามาใช้ได้กี่วันเมื่อพื้นท่ามันโซ่เดี๋ยวมันก็พังเหลาไอ้พวกกรมทางทั้งสองกรมนี้ไม่ใช่รู้สึกว่าจะเสียเสียใจได้นะครับเวลาที่ถนนทั้งนี้ดีออกดีใจปัจจุบันเนี่ยนางสร้างคนที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างเห็นตนาถีมวดตนาถีแคว้งนี่นะคนนี้นั้นบอกต้องว่าได้แค่เศษแค่เลยเท่านั้นเองระดับตัวใหญ่ในแคว้งในมวดนี่ก็ไม่ได้เลยแต่แคว้งนี้อาจจะยังพอมีเศษเลยลงเลื่อมมั้งแต่ระดับผมนี่โอ้โหมาโหร้านมาหาสร้างครับก็ขนาดว่าอดีตไปประหลัดกระทรวงคมนาคมสร้างกำแพงบ้านด้วยใบพันกันแหละอันนั้นท่านคิดแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศเราเนี่ยมันกำลังจะอยู่ในสภาวะประเทศล้มสลายครับเขาได้วิเคราะห์กันไปแล้วผมก็เห็นด้วยขณะอยู่บัดนี้นะ ก็ไม่รู้จะเอาคนดีที่ไหนมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้แก้ไขปัญหาเลยครับปล่อยมีการเลือกตั้งสื่อเสียงแล้วก็แบบวัฏจักรวงจรอุบาทเนี่ยหลายคนก็พูดถึงทหารนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีว่านักการเมืองพอลำพังงบประมาณของมันนั้นของพวกมันนั้นนะทางภาษีไอ้ทางงบลับทางงบสารพัดที่มันนั่งกันระดับนายพ้นนี่มีน้ำมันส่วนตัวใช้กันโอ้โหท่านผู้ฟังเลยทุกหน่วยงานทุกยอมยาสารพัดจะโกงจะกินประเทศเราณเวลานี้นะครับถึงจนประเทศเราเนี่ยไม่รู้ถึงวันที่ล้มจะล่าหรือมันจะเลือกโครงกระดูกไว้ถึงขนาดไหนให้ลุมกัดลุมแถกันขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันแหละชาวบ้านยังต้นยางพุ่มเนี่ยเขาต้องสมมานะครับที่ได้เหลือพวกสายเงินสื่อเสียงไว้พ่อเองเนี่ยประทับใจอย่างแรงเลยครับถือถ้วยผู้สมัครสอแล้วก็ชนะด้วยนะครับกองผักดังผักที่โกงตามพุ่มไปครับมาเอาพุ่มไปช่วยงานนี่นะตกลงกันแล้วเนี่ยต้นแรกแต่วันนี้ก็ยังทำหน้าทำตาเป็นคนดีทางพวกทางเนี่ยเนอะไอ้นี่ก็รู้ระดับท้องถิ่นพวกระดับจัดพวกมันนี้นะครับท่านผู้ฟังมันไม่ได้มีความละอายแก่ใจเลยว่าคนที่รวมเคียงบ้าเคียงไรเอาชีวิตเขาแหลกมันเนี่ยนะถึงเวลาซึ้งซึ้งหน้าเลยครับซึ้งซึ้งหน้าหน้าตาเฉยเลยจะทวงจะท่ามจะผันพื้นมันไม่สนใจทีนี่คือทำให้เห็นว่าคนชั่วโดยพื้นท่านพื้นกับเนิร์ดของมันนี่นะท่านผู้ฟังมันไม่สนเลยครับมันจะโกงมันจะทำความชั่วกับประเทศชาติของเรานะเอานี่ก็เห็นก็ผูดเหลืองที่ยากแล้วก็มีโรงงานไรโตมาตั้งไว้นะถ้ามันทำได้จริงนะแต่ต้นเคยแล้วนะไอโรงงานนี้ต้นเคยแล้วอนาคตนะวันนี้อย่าเพิ่งไปผมก็ไม่ยากจะวิเคราะห์ฟังผมไม่มาลายทีแล้วครับแต่จริงมันสมควรมีนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องทำกันในจริงจริงจังๆแค่นั้นแหละมันจะได้ประโยชน์กับบ้านเมืองของเราเอาไปพักกันแป๊บก่อนฟังในคำประพบกันไหม
19: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูก

0: กล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตรอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกล้องไทยซ่าคนโรงกล้องของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกล้องไทยซ่าคนรับทำกล้องทุเรียนกล้องผลไม้กล้องลูกฟูกกล้องกระดาษ
1: ก็ครับเข้ามาพบกับผมนายซ่าทิดกันต่อกับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องที่มันเป็นอีเวนต์อะไรสักเรื่องแล้วแหมเรื่องนี้ฟังแล้วมันก็อีเวนต์ฉัดๆคือไม่มีรูปธรรมที่มันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเลยก็คือการเจ้าเขื่อนจังหวัดพุทธธรรมปีเจ็ดศูนย์ครับเขาบอกว่าจะเปิดเวทีภาคีเครือข่ายรวมวางแผนในซอดของกับบริบทพื้นที่นายชนะกิจคดศรีครับวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ได้ตอนนับผู้เข้าร่วมประชุมหารือภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการเจ้าเขื่อนจังหวัดพุทธธรรมจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2570นะโดยมีนายประมวลบุญมาหัวหน้ากลุ่มงานเชี่ยวชาญกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนคุณธรรมหลวงมันจัดประชุมก็มีผู้แทนจากหน่วยงานทางภาครัฐภาคประชาชนภาคการศึกษาภาคศาสนาสื่อมวลชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง43คนภาพรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์บริบทของพื้นที่รวมกำหนดแนวทางการส่งเสริมครับเขื่อนคุณธรรมของจังหวัดชุมพรซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรพระครูท่าวอนศรีลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุทธข้าวหลวงประชุมกันที่ประชุมเนี่ยก็บอกถึงวัตถุประสงค์ในแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมข้องสร้างคมไทยตลอดจนองความรู้และเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมข้องสู้คุณธรรมรวมถึงผลการสำรวจข้อมูลทัศนาการคุณธรรมของจังหวัดชุมพรซึ่งจะนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนโดยพิจารณารวมกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบทเรียนจากการขับเคลื่อนและบริบทเฉพาะพื้นที่เพื่อแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความต้องการของจังหวัดชุมพรแล้วก็ได้เปิดเวทีระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปีงบประมาณ2570ให้ภาคีเครือข่ายรวมกันวิเคราะห์สถานการณ์และเป็นประสบการณ์สะท้อนปัญหาและความต้องการตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่การประชุมที่ผ่านมานี้นะครับเป็นกระบวนการสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบทเรียนจากพื้นที่และความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายเข้าสู่การจัดทำแผนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมุ่งไงถูกปากส่วนมีส่วนรวมตั้งแต่คิดวางแผนและลงมือขับเคลื่อนเพื่อรวมกันส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดอย่างซอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชุมพรกันต่อไปก็เมื่อที่ผมบอกจั่วหัวไปเลยครับว่าเป็นอีเวนต์ที่มีตัวหนังสือจะทำได้เอาไงๆครับทำมันเพื่อให้องค์กรตำรวจเนี่ยเอาเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยหันกลับมาเป็นตำรวจที่มันมีคุณธรรมนี่ผมถามสิคนที่จะคิดเนี่ยจะทำได้ขนาดไหนเมื่อปัจจุบันเนี่ยตำรวจเนี่ยแสวงหาประโยชน์จากที่เขาเรียกว่าสี่ดำสี่เขาเรียกว่าเกือบจะ 100% ไม่ต้องไปผูกต้องไว้ใต้ดินนั่นเหลืองเล็กน้อยปัจจุบันนี้มันไปเอานู่นนั่นเหลืองยาเสพติดก็มีเจ้านายมันหนังแล้วหน้าตาเชยเพราะว่าจะเกษียณแล้วพอได้มีตาติดปลาตอนเกษียณไปมั้งก็มีแต่แล้วนะแล้วทำลงมาไอเอาลายไปโดนสี่เท่าจากยาเสพติดที่ถือว่าถั่วทุบๆแล้วนี่นะครับทำลงมาเนี่ยเหลืองเป่าคดีนี่แหมจะลุกจะน่านกันนักหน้าเลยเฉพาะคดีจราจรนี่เอาแต่ตอนไม่เสียตังนะตอนจะเป็นไฟประมาทหลวมทันทีถ้าตอนเสียตังนี่ตอนจะเป็นไฟทู่หรือไม่ก็ทำให้มันเบาลงมาเอาแลกกันลงไปอีถึงกับเมื่อเมาแล้วครับเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าตอนขับรถไปกินเหล้าที่ไหนแล้วตอนเมานะตอนอย่าได้ขับรถกลับบ้านเด็ดขาดเลยครับถ้าทู่ตำรวจจับตังด่านเนี่ย10,000ที่ด่านก็เรียกทันที10,000 บาทนะครับแล้วก็จะสั่งถักเพิ่นว่าไม่จ่ายก็ไม่บื้อขึ้นศาลเนี่ยน่ะเสียหมาวานี่ติดร่างกันเนี่ยขวาบรรลาวคือตอนแลฉะนั้นครับถ้าตนเกิดเมาแล้วครับเปิดโรงแรมแข็งๆนอนเลยโทรบอกเมียที่บ้านให้เรียบร้อยครับรถมารับหรือไม่ก็เปิดโรงแรมนอนเสียไปเลย1,000-2,000ทั้งเช้าครับรถท้อไปบ่ายใจว่าครับถ้าจังหวัดไม่มีระบบรถบริการแบบรถแอปพลิเคชันนี่น่าเหลียมาเท่ากับเสีย200-300มันช่วงถึงบ้านดีว่านะฉันจำเลยนะไอ้เหลืองถ้าตนเกิดประเทศผมเมาแล้วตายก็จบไปแล้วตนก็เสียตายก็ไปหรือไม่ตนก็ตายเองก็หวานกันไปแต่ตนจะเจ็บใจก่อนว่าถ้าตนทุบตำรวจตั้งด่านจับได้เนี่ยตนจะเจ็บใจไปตลอดชีวิตเลยแหมเลยเมื่อที่นายทราบผิดหวาเลยนะส่วนจะเป็นตำรวจที่ไหนผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นตำรวจชุมพรนะจะเป็นที่ไหนผมไม่รู้แต่ผมหลายต้นฟังนี่คือตัวอย่างความไม่มีคุณธรรมชั่วร้ายที่สุดครับร่างกันนั้นต้นไปแล้วตามอบต.นะไอ้กรรมการคุณธรรมนี่ไปบอกมันเหลือโกงกันได้ไหมครับได้ไหมครับไปบอกว่ามันทำแต่ความดีได้ไหมครับมันไม่ทำอะไรได้ไหมครับทีนี้ต้นมะนังแล้วเข้าไฟฟ้าตามปะป้าทำน้นสารพัดโครงการที่ไม่เป็นงบประมาณล้มมาถึงพื้นที่เนี่ยตำบลเนี่ยต้นไปแล้วนะว่ามีคุณธรรมขนาดไหนเรื่องต่อไปข้างบ้านตอนนั้นแหละร้านคาราโอเกะเอ้ยร้านเล่นเกม

0: ก็เนอะสารพัดครับด่านค่ายกัญชาค่ายยาเสพติดเอ้ยสารพัดครับนะเริ่มหกเข้าไปในวงการเจ้าหน้าของตนมันก็ได้ที่มันชัดจนหมดโตยังเป็นเหลืองเรียกว่าให้บทเรียนรายย่างกับสังคมไทยแต่เอาเหลืองแข็งแข็งนี่หนังบินทบาทที่ทราบแย่ลังส่วนนี่มีคนจัดการบ้างหรือยังคุณท่านถูกเจ้านี่หกคนไงหกร้างอ่ะมันมีเปลวเป็นพรามาได้ผมถิ่นเลี้ยเป็นร้างหกคนมันเป็นเปรตมาใส่พาเรื่องหนังตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีเปรตอีกหลายตัวที่ล้วนตัวมาจริงๆมันตั้งจัดการได้อย่างนี้เป็นปีแล้วนะครับพอพูดเอาไปทิ้งเอาห้าไปสักพักเดียวมาหลังเป็นปีแล้วครับพ่อบอกสมัครพุทธสมัครพุทธว่าเอาลักท่านส่งมาแล้วว่าเดี๋ยวจะได้คนไปดำเนินการจนถึงป่านนี้มีใครดำเนินการบ้างไหมครับน่าฟ้าไปเป็นกองกิจการสีเหลืองยายบวกก็ไปในวงการทุกซ่าเดี๋ยวจะเก็บใจพ่อหมาวันนี้จะไปแล้วฝ่ายจะซื้อจะจ้างพ่อออกคนได้มีไม่กี่คนไหมที่ไม่กินไม่โกงไงเงินพัสดุอะมาที่สุดเนี่ยผมเป็นอยู่คนนึงก็คือพ่อโรงเรียนชุมชนวัดขึ้นเงินตรวจคลองนี้คลองกิ้งที่ว่าไม่แตะต้องเลยกับเหลืองมีนอกมีไหนคุยยิ่งเลยจำปานิดานพชำนาญนี่ผมจะจำไว้ว่าพ่อคนนี้ซื่อว่าสุดยอดแต่พ่อคนอื่นนะเอาไรมาคุมมั่วเลยพูดยังฟังไม่ขึ้นกันเลยกันนะเอาไปดูดินฟ้าอากาศจะนั่งกับหยิบซ้ำกันยาหยิบซี่กันยานี่เพชรบุรียันนาราธิวาสเลยครับฝน 40% ไอ้ 60% เนี่ย 40% ตัวที่ฝน 60% ตกกันอย่างหมาก่อสมควรไอ้นั่นนะแล้วก็เลยแจ้งเตือนกันมาเขินจะสู้1-3เมตรนะครับหยิบซ้ำ1-7กันยาเนี่ยนะฝนตกหมากนักทางอ่าวไทยแล้วก็ดำมันไอ้นั่นน้ำท่วมซับพันน้ำปลาไหลละมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านพี่น้องชาวเรือต้องระมัดระวังจะต้องหยิบเก็บหน้านี่ก็เตือนมาก่อนนะทางด้านปภ.นี่ก็แจ้งเตือนว่าน้ำจะท่วมซับพันน้ำปลาจะไหลละดินโคลนจะล่มน้ำท่วมขั้งตั้งแต่หยิบซ่อนหนึ่งหยิบเก็บกับเอาแขกผักได้คือชุมพรสุราษฎร์สงขลาระนองพังงาภูเก็ตนราธิวาสเอาก็เตรียมตัวกันไว้นะครับหน้าเอาแล้วก็หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังคุยกล้องกระสุน84188088นะครับประชาชนก็ไม่เป็นเบอร์ลายเอ็กซ์กันเข้ามาแล้วขอบคุณการในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะยามเช้าเริ่มต้นค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะเริ่มต้นเช้าของ24กันยายนนะคะ2569แบ่งปันแชร์เรื่องราวความสุขยามเช้ากับการเริ่มต้นการทำงานค่ะอีกหนึ่งวันนะคะที่ให้เรานะคะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆความสุขนะคะและการเริ่มต้นที่พลังของความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นบวกนั่นเองค่ะรายงานตัวนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์ค่ะ

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงบอกข่าวแล้วเรื่องนะคะคุณฟังขาฝากเตือนนิดนึงค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาฝากเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะช่วงระหว่างวันนี้จนถึง27กันยายนเลยล่ะค่ะแจ้งเตือนภัยจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้รวมถึงบริเวณจังหวัดชุมพรค่ะฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะระมัดระวังเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะทะเลอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นลมมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนค่ะข้อควรปฏิบัตินะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศด้วยนะคะติดตามเรื่องราวสภาพอากาศกันแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องราวของฟ้าฝนกันด้วยด้วยความห่วงใยอัปเดตกันบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าว

0: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าเศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขซะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสม
1: อ M-COT Radio Network ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ M-COT Radio Network เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ

ช่วงนี้ก็มีข่าวลือมากมายนะคะเรื่องของพายุจะเข้าไทยโน่นนี่นั่นนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงว่าไม่มีพายุเข้าไทยนะคะเหตุการณ์ฝนตกขนาดนี้เนี่ยเป็นเพียงอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นค่ะย้ำว่าไม่ใช่สภาวะก่อให้เกิดมหาอุทกภัยใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังวันนั้นอย่าตื่นตระหนกอย่าตกใจนะคะฝากเอาไว้เดี๋ยวนี้ข่าวลือข่าวไม่จริงเยอะแยะมากมายนะคะเพราะนั้นรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะเพื่อความไม่ต้องวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจที่อาจจะก่อให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาข่าวสารช่วงเวลายามเช้ากระดกพรออนแอร์ค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: วันนี้ขับรถไปเที่ยวกันหวาแต่วันนี้รถมากนะ
4: มันเพื่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนอย่าขับเร็วเกินไปจะเลี้ยวหรือแซงมองกระจกและเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่สำคัญสุดๆดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับถ้าทำได้ตามนี้สตาร์ทรถออกไปกันเลย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกชนตลาดทุนปลื้มกองทุนสหรัฐฟังวิสัยทัศน์อนุทินประสบความสำเร็จรถโชว์นิวยอร์กนักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์โรดโชว์พบนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นที่ที่จัดโรดโชว์ให้นักลงทุนได้ยากที่สุดเนื่องจากกองทุนที่นี่มองระยะยาวและจะเข้ามาลงทุนก็ต่อเมื่อสนใจจริงๆการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงถือเป็นสัญญาณที่ดีท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางจุดแข็งที่สุดของไทยในขณะนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 500 ล้านบาทปีนี้ไหลกลับมาแล้วราว 10% จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันไปเช่นการผลักดันบัญชีออมเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลได้จริงนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าก่อนที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใดจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของประเทศนั้นๆก่อนดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะเหลือเพียงรออีกฝ่ายเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาทางไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราปกป้องอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.พัทยาจมอีกรอบฝนกระหน่ำซ้ำกลางดึกวิกฤตซ้ำซากแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนถล่มลงมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า1ชั่วโมงทั้งจากน้ำท่วมขังจากเมื่อวานยังไม่ทันการระบายส่งผลให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักและสายรองเต็มพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทรวมถึงถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนขั้นวิกฤตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กจมน้ำดับสนิทไม่สามารถสัญจรผ่านได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนต้องจอดรถทิ้งไว้กลางกระแสน้ำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งจัดกำลังลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปิดกั้นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำจะยิ่งยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมขังเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นไทยชนไหนติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
10: เอาละครับตอนนี้ก็ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
11: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงไป4
13: ขึ้นโขนชิงธงโอ้แม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ที
14: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ต่อเนื่องช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะออนแอร์และแชร์เรื่องราวความสุขกับการเดินทางนะคะทุกวันของการทำงานทุกการใช้ชีวิตนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตนะคะด้วยสิ่งดีๆมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ทบทวนดีๆตั้งใจดีๆมีสติรับมือกับทุกเรื่องราวนั่นเองนะคะส่งต่อเป็นพลังและกำลังใจค่ะงานเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนั่นเองนะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวข่าวสารมาแบ่งปันให้กับคุณฟังเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพเชิญรู้ด้วยค่ะแชร์กันนะคะคุณฟังในช่วงของรายการค่ะ

รินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือปรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีปรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 077 542 555 ID line @วิรัติสิน

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ ShopMania ค่ะ

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้นะคะคุณผู้ฟังคะหลายๆคนก็จะเห็นคลิปหนึ่งค่ะที่มีคนคนหนึ่งนะคะผู้ชายนะคะก็เดินเข้ามาในห้องเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จามแรงๆถึงกับทรุดเลยหมอนรองกระดูกปริค่ะต้องหามส่งโรงพยาบาลเรื่องนี้มีหลักฐานให้เห็นกับตาเลยนะคะเจ้าของช่องหนึ่งค่ะนะคะออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านทางนะคะTikTokหลังจากเจ้าตัวเนี่ยเกิดการจามแรงๆครั้งหนึ่งค่ะจู่ๆก็กลับมีอาการจนถึงขั้นทรุดตัวลงไปนั่งกับพื้นแฟนสาวที่อยู่ด้วยกันต้องรีบเข้ามาประคองค่ะก่อนพาตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลทันทีพอถึงหมอนะคะเจ้าตัวก็ได้รับการตรวจ MRI แล้วก็เล่าว่าพบว่าหมอนรองกระดูกปริค่ะคุณฟังแพทย์ให้การรักษาด้วยการกินยาการทำกายภาพบำบัดเจ้าตัวก็ยังเล่าต่ออีกนะคะว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยเคยมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะนะก็อาจจะมีปัจจัยเกี่ยวกับปัญหานะคะที่เกี่ยวกับทั้งเขาเรียกว่าด้านหลังนะคะร่วมด้วยใครจะคิดว่าเรื่องใกล้ตัวอย่างจามเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเจ็บหลังรุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลได้นะคะงานนี้หลายๆคนต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพแล้วล่ะค่ะว่าบางครั้งนะคะแค่จามเองนะคะอาจจะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่รอบข้างตัวเราแต่ไปหมดอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพตัวเราด้วยนะคะอย่าทำงานหนักอย่ายกของหนักจนเกินไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะผ่านการใช้ชีวิตของเรานี่ล่ะค่ะสุขภาพชวนรู้ฝากกันในช่วงตรงนี้นะคะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

พร้อมเดินทางและแชร์เรื่องดีๆกันนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างโรงพยาบาลปริ้นท์วีรศิลป์ค่ะอย่าลืมนะคะใกล้ถึงกิจกรรมแล้วปลายเดือนนี้เต้นให้สุดแล้วหยุดที่หัวใจแข็งแรงค่ะชวนทุกคนมาขยับร่างกายเติมพลังให้หัวใจกับกิจกรรมเต้นแลกใจค่ะเพราะสุขภาพหัวใจดีๆเนี่ยเริ่มต้นได้จากการขยับตัวในทุกวันนะคะชวนคุณผู้ฟังที่รับฟังอสมทเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันนะคะลุ้นรับคูปองตรวจEKG หรือว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจฟรีค่ะเพื่อช่วยคัดกรองและประเมินสุขภาพหัวใจเบื้องต้นนุ่นก็จะลงโปรแกรมนี้ด้วยเพราะว่าไปเต้นแอโรบิกอยู่แล้วนะคะ29กันยายนค่ะ17นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรค่ะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีครอบครัวชวนครอบครัวมาแล้วก็มาเต้นแลกใจไปด้วยกันนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 0775425555แล้วเจอกันที่สนามกีฬาค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216

0775363999หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้า @coffeefarm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นะคะช่วงเขาเรียกว่าเป็นวันเริ่มต้นประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ใกล้เข้ามาแล้วนะคะของพี่น้องชาวภาคใต้นี่แหละค่ะวันรับตายายปี2569นะคะปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ําเดือน10เป็นวันเริ่มต้นนะคะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งนะคะตามประเพณีตามความเชื่อนะคะเราก็เขาเรียกทำบุญตายายนะคะประเพณีรับตายายใช่ไหมแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าโอเคนะรับมาแล้วก็อยู่กับเรา15วันอยู่กับลูกๆหลานๆนะคะหลังจากนั้นนะคะในช่วงของที่ตายายมาอยู่บรรพบุรุษอะไรต่างๆเหล่านี้มาอยู่นะคะเราก็ทำบุญกันต่อเนื่องใช่ไหมคะวันศาสตร์เดือน10ภาคใต้ก็คือประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วค่ะหรือผู้ที่ตกนรกหรือเรียกว่าเปรตจะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาตินะคะในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม1ค่ำเดือน10นั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่ารับตายายและก็จะกลับไปนะคะสู่นรกดังเดิมในวันแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งก็จะมีการทำบุญวันศาสตร์2วาระนะคะก็คือวันส่งตายายนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยทำวันแรม15ค่ำเดือน10เพราะว่ามีความสำคัญมากกว่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทำบุญตามประเพณีรับและส่งตายายคือญาติที่ล่วงลับไปกลับมาเยี่ยมลูกๆหลานๆนั่นเองนะคะแล้วก็มาอยู่15วันนะคะแล้วเราก็จะส่งกลับไปนะคะเราก็เตรียมของเตรียมปิ่นโตไปวัดนำข้าวปลาอาหารที่ขาดไม่ได้ก็คือเขาเรียกว่าขนมกยาศาสตร์ไปทำบุญตักบาตรนะคะที่วัดเป็นกิจกรรมหลักๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตามความเชื่อก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนั่นเองนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็นำมาฝากกันค่ะก็นะในช่วงของเวลาตรงนี้กนกพรออนแอร์แชร์เรื่องราวดีๆนะคะแชร์ข่าวสารกันค่ะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกนี้ไปพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมายังคงมีเรื่องราวดีๆและเบรกสุดท้ายด้วยนะคะแชร์เพลงเพราะๆมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอสมทอยู่ตรงนี้ดีเจพี่นุ่นค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเริ่มนับหนึ่งแล้วพระดอนแจงแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยานายพระดอนเป็นสนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายทวิวงโตทวิวงอดีตสสอยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดอยุธยามาร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วนำประชาชนร่วมแถลงข่าวร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการก่อสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญจากข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569เพิ่มขึ้น 191.6% หรือเกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสม 162,310 ใบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เปิดทีวีให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรร่วมลุ้นผลประกาศแชมป์เนเน่รอยัลบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณจุดชมการถ่ายทอดสดซึ่งทางโรงเรียนได้นำจอทีวีมาติดตั้งเพื่อเปิดให้ทุกคนร่วมติดตามการประกาศผลการแข่งขัน

0: รอบชิงชนะเลิศของเดเนียลรอยัลอย่างใกล้ชิดทันทีที่ผู้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกาศผลบรรยากาศเป็นไปด้วยความลุ้นระทึกทุกสายตาจ้องไปที่หน้าจอพร้อมเสียงเชียร์และเสียงให้กำลังใจดังขึ้นเป็นระยะในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองต่างร่วมแรงร่วมใจให้ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและชาวภูเก็ตจากการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกขณะนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจทุกคนร่วมกันรอลุ้นวินาทีสำคัญของการประกาศผลพร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับเนเน่รอยัลอย่างเต็มที่ล่าสุดผลการแข่งขันเนเน่ได้แชมป์เวที AGT แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47569A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: เอาละครับตอนนี้กอขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4
11: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: น้องแม่เอ้ยแม่
1: วันเวลาเปลี่ยนแปลงได้เสมอผู้คนก็เปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะคะคุณฟังทุกการเริ่มต้นทุกการใช้ชีวิตหรือนะคะการดำเนินชีวิตใดๆก็แล้วแต่เรามักจะเจอเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมคะทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เพราะฉะนั้นนะคะก็จงอยู่กับปัจจุบันค่ะเรื่องราวไม่ดีบางครั้งเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงคำว่ายอมรับเนี่ยก็คือเข้าใจว่าคนเราทุกข์ก็ได้สุขก็ได้นะคะเบรกที่3ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ค่ะก็แชร์สิ่งดีๆงานเพลงด้วยคุณผู้ฟังคะบางคนขับรถบางคนเดินทางเจอฟ้าเจอฝนก็ระมัดระวังนะคะบางคนทำสวนช่วงนี้หน้ามังคุดหน้าลงกองราคาไม่ค่อยจะดีหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจค่ะทุกๆคนนะคะพี่น้องชาวสวนของเราก็เจอทุกช่วงเนอะบางช่วงราคาพืชผลก็ราคาถูกเหลือเกินเข้าใจเลยนะคะกว่าจะได้กันปีละครั้งหนึ่งปีละสองครั้งนะคะแล้วแต่ผลผลิตของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นพลังและกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนเดิมค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้แชร์ข่าวสารและเพลงเพราะๆกันนะคะ

ช่วงนี้นะคะนุ่นฝากเรื่องนี้หน่อยนะคะฝากเตือนภัยค่ะคุณผู้ฟังใครที่ชื่นชอบการดูหนังผ่านเว็บเถื่อนระวังนะคะอาจแฝงลิงก์หลอกขโมยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเงินเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกนะคะบางครั้งเวลาเราดูเขาเรียกว่าหนังกำลังสนุกเนอะละครอะไรต่างๆหนังที่แบบโอ้โหเข้าได้เข้าเข็มเลยนะพระเอกกับนางเอกกำลังจะแบบว่าจูจีกันกำลังแบบพลอดรักกันหรือกำลังช่วงที่เขาเรียกว่าจุดแบบจุดพีคอะจุดพีคเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ล่ะค่ะมันจะหลอกให้เราคลิกเพื่อหลอกขโมยข้อมูลส่วนตัวแฝงลิงก์เอาไว้เพราะฉะนั้นเลือกดูผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์ค่ะปลอดภัยกว่ารู้เท่าทันสื่อก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนี่กลเกมกลโกงเยอะแยะมากมายนะคะหลอกลวงสูญเสียทั้งเงินทองมากมายค่ะคุณฟังคะวันนั้นฝากเอาไว้เรื่องนี้ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์เตือนภัยกันค่ะ

0: เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าอยากมีความสุขก็แค่เลือกที่จะมีความสุขอยู่ที่เราทำอยู่ที่เราเลือกที่จะมีจริงๆนะคะจริงๆความสุขเป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่รอบตัวเรามองให้มันง่ายใช้ชีวิตให้พอดีค่ะบางครั้งนะคะกินให้พอดีนอนให้พอดีออกกำลังกายให้พอดีทุกอย่างก็ต้องทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะมันก็สามารถหาช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราถูกใจทำสิ่งนี้แล้วเราประทับใจมีความสุขก็จงเลือกที่จะทำเลือกที่จะมีค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกการของงานเพลงขอบคุณที่แชร์เรื่องดีๆกันนะคะส่งต่อความสุขดีๆให้กันละกันช่วงเวลาต่อไปติดตามเพลงดีๆเรื่องราวดีๆจากรายการเพลงรักจากเพศัตพิเชอรี่นะคะและเจอกับนุ่นใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 โดยประมาณขอทุกคนมีสตินะคะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังไม่ประมาททุกๆคนค่ะฝากเอาไว้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กนกพรราชยุทธาดีเจนุ่นลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขซะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสม
2: อ M-COT Radio Network ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
3: M-COT Radio Network
2: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ถึงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็ต่อจากกนกพรนนท์แอร์เวลานี้10นาฬิกาครึ่งกว่าๆนะคะก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเท่านั้นนะคะคุณฟังคลื่นนี้ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทชุมพรนั่นเองแหมเอสกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยวินเทอร์เซลแล้วก็อะไรนะเรนนี่เซลนะคะผสมผสานกันนะคะกลายเป็นตำนานนะร็อกคว้าแชมป์เน่ๆรอยอนเนี่ยค่ะต้องนำเสนอก่อนดีเจก็กระหืดกระหอบมานะเพราะว่าไปดูคุณเน่ๆนะคะโอ้โห10 โมงเช้านี่มันตัดด้วยอ่ะต้องไปดูในอะไรอ่ะ TikTok อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยินดีด้วยนะคะให้สมกับการรอคอยคว้าแชมป์ AGT เน่ๆรอยัลนะคะ2026สร้างประวัติศาสตร์บนอะไรนะเขาเรียกบนเวทีโลกเลยนะคะดังมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็จะพอรู้เราๆแล้วล่ะว่าต้องเกือบได้หรือได้แน่นอนนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับน้องเน่ๆนะโอ้ได้แจมริงกิ้งปาร์คด้วยอ่ะโอ้โหเป็นวงที่ชอบเลยอ่ะเมื่อก่อนจัดสตริงนะคะก็เลยชื่นชอบแล้วก็รู้เกี่ยวกับงานเพลง Seven Nation Army ของ The Wise อะไรสักอย่างวงร็อกระดับตำนานเลยนะเนี่ยนะคะเข้าใจเลือกเพลงยินดีด้วยนะคะยินดีจริงๆนะที่บ้านก็โหลดนะที่บ้านคุณแม่ที่อยู่อเมริกาแล้วก็น้องๆที่อยู่ที่นั่นน่ะมีทั้งทางซานฟรานซิสโกแล้วก็ทางนิวยอร์กนะคะก็โหลดกันไปนอร์ทแคโรไลนาอะไรประมาณนี้หลายท่านเลยแล้วเราก็บอกเพื่อนๆเราด้วยนะเพื่อนของแม่เพื่อนของน้องอะไรแบบประมาณนี้เพื่อนที่ไปอยู่ก็มีนะคะอ๋อยินดีนะตื่นเต้นขนลุกเลยอ่ะแล้วก็รีบมาทำรายการแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจเนี่ยสีชมพูมาดามของเราเนี่ยหอมแบบเยาวยนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเบรนด์รับหน้าค้นหาสีเขียวเป็นเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจทั้งคุณผู้ชายนะที่ใช้คุณผู้หญิงด้วยนะคะอ่ะแล้วก็จะบอกให้ว่าความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่นะที่ใช้เนี่ยคุณสาวๆหรือหนุ่มๆก็ด้วยนะผู้ชายก็ใช้นี่เนาะเยอะด้วยมีเสน่ห์นะคะเย้ายวนขึ้นอีก 200% เลยนะคะมีกลิ่นหอมมีความพิเศษหอมเกินห้ามใจอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวเราต้องอยู่ห่างๆกันสักพักห่างกันสักพักแล้วล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวอ่านโพยก่อนโพยเพลงนะคะคุณฟังสื่อสารมาบอกว่าอ่านแป๊บเวลายิ่งน้อยๆอยู่เพลงมือถือพ่ายมือถึงค่ะหมิวพี่

สื่อสารมาบอกว่าอ่านแป๊บเวลายิ่งน้อยๆอยู่เพลงมือถือพ่ายมือถึงค่ะหมิวพี่อีทรับปากไปนะ โอเคนะคะไปฟังกันสักหนึ่งงานเพลงก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่ค่ะสบู่เพศัตเนี่ยหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะหลายคนก็อาบน้ำบ่อยขึ้นเพราะว่าอยากสะอาดแต่กลัวว่าผิวจะแห้งนะไม่แห้งนะถ้าใช้สบู่เพศัตเนี่ยต้องพิสูจน์เองไปซื้อมานะคะแล้วจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวอ่ะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนอกจากอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะหอมนานหอมไกลไปถึงป้าข้างบ้านเชียวแหละฉันไม่อยากให้ป้าข้างบ้านได้หอมเลยอะไรแบบนี้บางคนบอกก็แล้วแต่นะคะจะย้ายบ้านก็ได้เอาแซวเล่นนะเดี๋ยวสบู่เพศัตเนี่ยมี2สี2กลิ่นหอมคนละแบบนะคะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้บ้านนี้ก็หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็น้องนัทบอกว่าเดี๋ยวแจมงานเพลงก็ได้น้องนัทที่

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะนะคะกับรายการแป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยเพลงรักจากเพศัตว์ก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่คนจัดอาจจะเปลี่ยนแปลง เดือนหน้านะบอกไว้แล้วนี่เนาะ ความเปลี่ยนแปลงก็เป็นนิรันดร์นะคะแต่แป้งเย็นเพศัตว์นี่ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเสมอมานะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรียนรับหน้าคนหาสีเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะนี่ก็ไม่ได้ทำเสียงนะเพราะเสียงจะเป็นแบบนี้แหละถึงได้บางทีก็จัดไม่ค่อยได้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะไปกันก่อนนะอย่าลืมว่ายินดีกับน้องเนเน่ด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสสเพื่อไทยแสดงความยินดีน้องเนเน่ปลื้มสวมผ้าลายดุจดาวน้องบัวลำพูโชว์เวทีระดับโลกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือโดยนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหลังหารือถึงปัญหาค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาและโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาเกษตรกรแล้วได้แสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยลูกสาวแห่งชาติที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนายรุ่งเพชรกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่แล้วยังนำผ้าลายดุจดาวเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่บนเวทีระดับโลกและในวันนี้ตนก็ได้สวมใส่มาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยและต้องขอขอบคุณชมรมภูริสาผ้าไทยและนำผ้าดุจดาวไปสู่เวทีระดับโลกจากพื้นผ้าทอมือหนังละขออภัยค่ะจากพื้นผ้าทอมือหนองบัวลำภูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งศรัทธาภูมิปัญญาแห่งร่มโพเนเน่นายแน่มากโรมจี้ทองเจือเข้าให้ข้อมูลกรรมาธิการทางกฎหมายคดีโกงสอบท้องถิ่นเหน็บเชิญหลายครั้งแต่เงียบนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพิจารณาการดำเนินการกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี67ถึง69ว่าที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีบางคนดังนั้นจึงต้องเชิญมาพูดคุยต่อเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะนี้เริ่มเห็นรายชื่อเด็กนายแต่คนที่อยากจะสอบถามข้อเท็จจริงมากที่สุดคนหนึ่งคือนายทองเจือชาติกิจเจริญและตอนนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือนั้นซึ่งวันนี้มีการเชิญมาหลายหน่วยงานรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ด้วยเนื่องจากอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงปล่อยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบท้องถิ่นสามารถเข้าถึงประวัติผู้เกี่ยวข้องการสอบได้นายรังสิมันต์กล่าวว่าเรื่องนี้มีการติดตามมาหลายครั้งแต่ไม่คืบหน้าล่าสุดทราบเพียงว่าปปช.ทำหนังสือขอไปทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องบ้างแต่ทางปปช.ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อมูลจึงแปลกใจว่าคณะของนายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้เสร็จไปนานแล้วแต่ทำไมจึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้ปปช.และทำไมต้องรอปปช.เป็นคนตามทั้งที่เรื่องนี้นายอนุทินควรรู้หน้าที่ของตัวเองว่าควรส่งข้อมูลสีจิ้นผิงเริ่มต้นเยือนสหรัฐ3วันนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับที่สนามบินฐานทัพทหารในรัฐแมริแลนด์ด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ตามกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีแลกเปลี่ยนการที่นายทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองจับมือทักทายขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดและมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินโฉบเหนือพิธีจากนั้นผู้นำทั้งสองหารือกันหลายระดับที่คาดว่าจะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในด้านการค้าเทคโนโลยีและสงครามอิหร่าน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟัน

0: ันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ที
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
13: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ตึงซุกล่างก้าวตีเซเบ็ถึงเทียงทางสวทชุมพร FM 100 MHz กอติดข่าวสั้นการทำงานของอบจชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างก้าว 11 นาฬิกาถึงเทียงอบจพบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจพบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: หายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อยอดตามฝันสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21คว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ฝนถล่มพัทยา3ชายจีนฝ่าน้ำท่วมพลัดตกคลองสูญหาย1กู้ภัยเร่งค้นหาขณะอุตุเตือนทั่วไทยฝนชุ่มฉ่ำยาวถึง27กันยายนศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตสุนทรวิลาวันสังหารสจ.ต้งปราจีนหลังพบหลักฐานขม่าวปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตสีจิ้นผิงพบโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนสหรัฐ3วันมีเรื่องราวมากมายให้เจรจากันตั้งแต่สงครามไปจนถึง AI ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้คุณเยมิดแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีค่ะรายงานข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะในรับฟังกันทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่คุยถึงความสำเร็จของเด็กไทยนะคะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆค่ะที่เยาวชนไทยเด็กไทยของเรานะคะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการไปคว้าแชมป์ในการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ค่ะคนนั้นก็แน่นอนสาวน้อยเนเน่รอยัลหรือน้องรัติการอำลอยน้องแพรวนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตื่นขึ้นมาลุ้นผลกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ไม่มีการแสดงที่เป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแสดงโชว์จากบรรดาผู้เข้ารอบทุกคนที่ได้แสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็สำหรับน้องเนเน่ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นฝันที่น้องก็บอกว่าประสบถือว่าเกินกว่าเป็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะได้ร่วมแสดงขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกซึ่งน้องก็ทำได้จริงๆเพราะวันนี้ได้ร่วมโชว์กับลิงคินพาร์คนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินร็อกสัญชาติอเมริกันใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยคลิปออกมา1คลิปนะคะจากทางรายการก็คือคลิปที่มีวงดนตรีร็อกหญิงจากเม็กซิโกนะคะก็ได้ไปแจมกับน้องก็เป็นวงที่น้องชื่นชอบด้วยก็ถือว่าน้องเนเน่มาครั้งนี้ได้แจมกับวงดนตรีร็อกระดับโลกถึง2วงด้วยกันแล้วก็แน่นอนค่ะก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะก็คือน้องเนเน่ก็สามารถที่จะชนะนะคะในเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน AGT ในครั้งนี้นะคะซึ่งวินาทีที่มีการประกาศผลโหวตนะคะซึ่งจัดการแข่งขันกันที่ Pasadena CivicAuditorium ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เห็นภาพน้องเนเน่ฟุบลงไปที่พื้นด้วยความดีใจค่ะเธอก็เป็นเด็กสาววัย16ปีที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT ค่ะเธอบอกว่าดีใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเสียงโหวตด้วยค่ะหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือนักมายากลที่เป็นชาวอเมริกันชื่อจีโน่นะคะคนนี้เขาก็เล่นมายากลเป็นไพ่ใช่ไหมคะก็มีความสามารถทีเดียวแล้วก็อันดับที่3เป็นกลุ่มนั

0: ายากลจากเกาหลีใต้ 100 Fingers ค่ะก่อนหน้าการประกาศผลนะคะก็เขาก็มีการเป็นธรรมเนียมเขาก็จะค่อยๆคัดออกจาก10เหลือ5จนเหลือ3แล้วก็ไปจนถึงตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วเราก็ได้ทราบผลการประกาศในที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มีส่วนที่อย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะก็คือทางเนเน่ได้ร่วมแสดงกับ Linkin Park นะคะแล้วก็เป็นการแสดงแบบเต็มวงภายหลังการแสดงเสร็จสมาชิกของวงนะคะคือไมค์ชิโนดะแล้วก็เอมิลี่อัมสตรองก็เป็นตัวแทนกล่าวถึงเนเน่ที่แสดงร่วมกันบอกว่าน้องเนเน่มีความสามารถเหลือเชื่อเกินคาดคิดหวังให้เนเน่โชคดีนะคะแล้วก็วง Linkin Park ทุกคนก็สนับสนุนเธอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เงินรางวัลที่น้องจะได้ก็คือ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะ
1: ใช่1ล้านดอลลาร์ประมาณ33ล้านบาท
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะที่มาไกลตามที่เธอใฝ่ฝันไว้ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าชื่ออเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็จริงแต่ว่าถ้าจะสังเกตว่าหลายๆซีซั่นเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่คนอเมริกันที่ได้แชมป์แต่ว่าทั้งที่การเปิดโหวตเนี่ยเป็น
0: เปิดในพื้นที่
1: ใช่แต่เขาเปิดใจนะคะแล้วอย่างคนที่ได้ที่1 น้องเนเน่คนไทยแล้ว3เนี่ยสัญชาติเกาหลีใช่มั้ยคะมันก็ดูถึงความเปิดใจของคนอเมริกันเองที่เขาก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติเนาะเขาก็เชียร์เราด้วยแล้วก็แน่นอนคนไทยด้วยกันก็ต้องเชียร์ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้ภูเก็ตนะคะเป็นโรงเรียนน้องเนี่ยโอ้โหอย่าได้เรียกได้ว่าเชียร์กันเสียงดังเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้เสียงหายกันหรือเปล่านะคะทันทีที่ประกาศว่าเนเน่เนี่ยเธอคว้าแชมป์แน่นอนแล้วนะคะอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้ทุกคนก็มาจดจ่อมาอยู่ที่เดียวกันนะคะซึ่งถ้าได้ดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยทางช่อง 9M Quad เราเนี่ยเขาเอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ถ้าฟังทางวิทยุเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนเพราะว่าที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เนี่ยมากันหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะทั้งครูผู้ปกครองนะคะบุคลากรทุกคนค่ะอยู่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่นำมาติดตั้งสำหรับทุกคนนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะตามช่วงเวลาสำคัญของการประกาศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศนะคะทั้งนี้หลายคนนะคะที่ดูภาพตั้งแต่เมื่อเช้าจับจ้องนะคะสายตาเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอใจจดใจจ่อเสียงเชียร์นะคะก็ลุ้นมาเป็นระยะนะคะจนกระทั่งถึงวินาทีสำคัญหลังจากสิ้นเสียงประกาศเนเน่รอยัลเป็นผู้ชนะเลิศบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์บรรยากาศนะคะเปลี่ยนจากเสียงเฮนะคะทุกคนก็มาเป็นเสียงปรบมือตะโกนแสดงความยินดีบางคนเนี่ยร้องไห้เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแทนเพื่อนนะคะบางคนก็คิดว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนะลูกสาวแห่งชาติส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องด้วยความปลาปลื้มซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของทุกคนเนเน่ก้าวจากเด็กสาวภูเก็ตขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลกคว้าแชมป์มาได้สำเร็จสร้างความดีใจให้กับครอบครัวโรงเรียนชาวภูเก็ตนะคะที่ร่วมติดตามส่งกำลังใจเป็นสักขีพยานและอีกหนึ่งคนสำคัญของเราก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่อยู่กันคนละเมืองนะคะนายกอยู่นิวยอร์กแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแม้จะอยู่ประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปร่วมยินดีที่เวทีนะคะเพราะว่านายกก็ติดภารกิจนะคะแต่ใจเนี่ยส่งไปให้แล้วนะคะโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะก็แสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของน้องขอบคุณที่ได้นำความสำเร็จความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงต่อผู้ชมทั่วโลกให้เห็นสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านดนตรีการแสดงความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันและใช้ความสามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพแล้วก็สิ่งนี้นะที่รัฐบาลเล็งเห็นเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่สามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้อีกในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมา

0: จงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ว่ารางวัล1ล้านบาทนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ33ล้านบาทเนี่ยในการอธิบายเน่เนี่ยจะมีสิทธิ์รับเลือกนะคะรางวัลได้2แบบใน1ล้านดอลลาร์อย่างแรกเลยนะคะถ้าเลือกรับเป็นงวดรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา40ปีซึ่งยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีถ้าเลือกรับอีกแบบหนึ่งนะรับเป็นเงินก้อนไปเลยถ้าไม่รับเป็นงวดๆนะคะในระยะเวลา40ปีอ้าวรับเป็นเงินก้อนไปเลยครั้งเดียวถ้าเงินก้อนครั้งเดียวเนี่ยคำนวณจากการจ่ายเงินตามมูลค่าสดในปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาเหลือคงที่อยู่สุทธินะคะประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษีอื่นมันไม่ได้เต็ม33ล้านนะ
1: ค่ะนะคะก็แล้วก็เมื่อคืนได้มีโอกาสดูไลฟ์ของคุณพ่อของน้องเนเน่นะคะบอกว่าหลังจากที่จบการช่วงของการประกาศรางวัลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ไททาวกันนะคะแล
0: ้
1: วก็จะมีการเปิดเหมือนมินิคอนเสิร์ตของน้องเนเน่กับวงโอโซนน้องๆ องโอโซนไปเชียร์อยู่ในสตูดิโอด้วยแล้วก็จะมีการเปิดการแสดงร่วมกันนะซึ่งเขามีการเปิดลงทะเบียนให้บัตรไปแล้วซึ่งเขาบอกว่า2นาทีก็หมดทันทีนะคะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ากำลังจะขออนุญาตว่าถ้าสามารถไลฟ์นะคะจากที่ร้านเนี่ยมาให้ดูได้นะคะก
0: ็
1: อาจจะได้ดูการแสดงของน้องหลังจากที่ได้แชมป์ AGT ค่ะก็พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ก็มีดราม่าเรื่องของลมฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีฝนตกหนักจริงๆนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะเมื่อคืนนี้หลายจังหวัดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังนะคะอย่างที่บ้านฉางจังหวัดระยองก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงตีสามแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักซอยย่อยบริเวณหน้าวัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางน้ำนี่ก็สูงระดับหน้าแข้งรถเล็กสัญจรไม่สะดวกสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รถตู้รับส่งนักเรียนนี่เข้าไปก็ถึงกับต้องถอยกลับนะคะเพราะว่ากลัวเครื่องยนต์จะดับต้องโทรแจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กออกมาส่งที่ริมถนนใหญ่แล้วก็หาทางขับอ้อมไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนแทนค่ะชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ำเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกครั้งที่มีฝนตกค่ะทำท่อระบายน้ำใหม่แล้วก็ยังไม่ช่วยนะคะน้ำก็ยังระบายไม่ทันค่ะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลพลาก็ยืนยันว่าจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองสาขาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอบางบานน้ำล้นตลิ่งคลองบางหลวงเข้ามาท่วมบ้านเรือนริมน้ำกระทบชีวิตความเป็นอยู่และพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนกล้วยหอมกล้วยไข่สวนพริกชาวสวนกล้วยก็ต้องลุยน้ำท่วมสูง50ถึง60

0: 10เซนเข้าไปตัดหนอกกล้วยเก็บไว้เพาะพันธุ์หลังน้ำลดเพื่อลดต้นทุนในการไปหาซื้อใหม่นะคะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราช่วงตี5ที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมในโรงเรียนบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยฝนตกหนักตั้งแต่ตี2ค่ะครูที่พักอยู่ที่บ้านพักครูด้านหลังโรงเรียนตื่นมาด้วยความตกใจเพราะว่าน้ำท่วมทั้งโรงเรียนเลยค่ะเก็บสิ่งของไม่ทันรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายที่โรงอาหารหม้อลอยกระจัดกระจายครูต้องใช้กะละมังใบใหญ่แทนเรือนะคะไล่เก็บของที่พอจะเก็บได้นักเรียนเองก็พยายามจะช่วยครูเก็บของที่ลอยมากับน้ำค่ะภูมิในการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่พัทยานี่มีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะเป็นภาพชายชาวจีน2คนสวมเสื้อสีดำสีขาวเดินกอดกันฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเดินตามหลังฝากกระแสน้ำท่วมย่านเนินพลับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ถึง5ก้าวชาย2คนที่อยู่ด้านหน้าพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำกระทันหันค่ะเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจชาวบ้านก็พยายามจะช่วยเหลือขึ้นมานะคะแต่ว่า1คนนั้นถูกน้ำพัดสูญหายช่วยได้1คนค่ะแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาผู้สูญหายกระจายไปตามแนวคลองและเส้นทางที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดพาหายตัวเอาไปนะคะแล้วก็ตรวจไปตามทางระบายน้ำต่างๆไปพบรองเท้าผ้าใบค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้วฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำที่เคยท่วมขังตามถนนในเมืองพัทยาก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้ก็ยังต้องค้นหาผู้สูญหายชาวจีนอีกหนึ่งคนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดนะคะปริมาณน้ำ C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำปิงเริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงต้องติดตามปริมาณฝนช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกเพิ่มจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านกรมอุตุคาดการณ์นะคะหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่เข้ามาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเขื่อนนะคะจากฝนตกช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักพื้นที่ภาคกลางคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้ทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่ตกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี54ขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนนะคะตกหนักที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงจึงมอบหมายกรมชลประทานพร่องน้ำเพิ่มการรองรับน้ำนะคะในพื้นที่รองรับน้ำฝนจากเดิมระบายน้ำวันละประมาณ 1,280,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็นประมาณวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะต้องบริหารการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่สำคัญกรมอุตุยังคงเตือนนะคะว่ามี63จังหวัดมีฝนตกหนักในช่วง 24-26 กันยายนนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กัมพูชาจะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตามแรงร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐค่ะเชื่อมั่นว่าต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะคะไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญซึ่งการเจรจาใกล้จบแล้วส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายค่ะก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นและในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติยังได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกที่มีสงครามความขัดแย้งแต่ไทยก็มีความพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนไปขยายการลงทุนทำธุรกิจด้วยความได้เปรียบด้านโลจิสติกสภาพภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่รัฐบาลมีความมั่นคงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนข้าราชการประจำเป็นไปด้วยดีรัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ fast track หรือการขออนุญาตต่างๆจะไม่มีความล่าช้าขอให้ทุกคนสามัคคีกันไว้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนค่ะซึ่งด้านเอกชนและตลาดทุนนะคะก็มีปลื้มที่นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสนใจต้อนรับนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์รถโชว์พบกับนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนะคะหวังว่าไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายอนุทินยืนยันกับชุมชนไทยว่าไม่มีเรื่องความรุนแรงที่จะเผชิญหน้ากันไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่พร้อมจะเจรจาซึ่งผู้ที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆก็จะต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยถูกคุกคามโดยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งเราก็ได้ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะสงบขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือฝั่งเมียนมานะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.
3: ค่ะส่วนนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กถึงการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ของนายกอนุทินนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกมากล่าวสุนทรพจน์ในอังกาในหัวข้อของปีนี้คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีความผันแปรจะทำอย่างไรที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันต้องยอมรับสถานการณ์โลกตอนนี้มีความแตกแยกแข่งขันระบบพหุภาคีซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางถูกบั่นทอนดังนั้นสิ่งที่คิดว่าทุกคนเห็นว่าสำคัญคือการจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์สร้างความมั่นใจในสถาบันสหประชาชาติก็ถือว่ามีหน้าที่ค้ำจุนระบบดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ตั้งมาสำหรับปีนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกจะเน้นแสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยในประเด็นเหล่านี้ซึ่งก็เป็นห่วงนะคะเหมือนกับทุกประเทศในโลกขณะนี้ว่าโลกไร้กติกาจะต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวหรือ2ขั้วอำนาจแต่มีหลายขั้วแล้วก็มีประเทศที่แต่ก่อนไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2 อย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นระเบียบโลกใหม่เราจะต้องร่วมสร้างกันมาซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางที่จะต้องมีระเบียบโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะ
2: ค่ะมาดูคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีสังหารสจ.โต้งนะคะโดยวันนี้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนค่ะหลังจากที่พบ

0: หลักฐานเขม่าวดินปืนชี้ชัดนะคะแต่ว่าการให้การนั้นเป็นประโยชน์ค่ะลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นปลายปี2567ค่ะศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้หลังจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันค่ะนายสุนทรเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนสจ.โต้งกำลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างรอประตูรั้วเปิดกลับเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งศาลเห็นว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาหรือนัดหมายที่จะก่อเหตุจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบโดยพบคราบเขม่าวดินปืนบริเวณบนอาวุธปืนค่ะซึ่งมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้เมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกที่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกเหลือตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 8,1400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และจำเลยที่8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีก็มีผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากจนที่นั่งไม่เพียงพอหลายคนต้องรออยู่ด้านนอกค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8เข้าห้องพิจารณาค่ะโดยโกธร นั้นสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาขณะที่สจ.จอยพร้อมทนายความเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาระหว่างอ่านคำพิพากษาโกธรมีอาการหนาวสั่นกลุ่มผู้สนับสนุนจึงถอดเสื้อสูทส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปห่มคลุมโดยตลอดการรับฟังคำพิพากษาโกธรใส่แว่นกันแดดสีดำเข้มมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3วันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การต้อนรับนายสีถึงบันไดเครื่องบินของคณะผู้นำจีนที่ลงจอดในฐานทัพร่วมแอนดรูสในรัฐเมริแลนด์โดยมีวงดุริยางค์ของกองทัพอากาศบรรเลงเพลงเดินสวนสนามบนลานบินด้านเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับนางผิงลี่หลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจีนนะคะถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยถึงสหรัฐของสีจิ้นผิงนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015คาดว่าทั้งสองจะนำคณะร่วมประชุมแบบปิดในประเด็นสำคัญมากมายนะคะที่จะหารือตั้งแต่สงครามการค้าสงครามอิหร่านปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของไต้หวันด้วยในประเด็นการค้าสหรัฐและจีนขยายข้อตกลงพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมโดยสหรัฐลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการเพื่อแลกกับจีนที่ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับแร่หายากอีกประเด็นที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการผู้นำบริษัท AI ของสหรัฐจะพบกับผู้นำทั้งสองด้วยนะคะทั้งนี้นักวิจัยผู้นำในวงการเตือนเรื่องนี้แต่นายทรัมป์ได้ปฏิเสธคำอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและทั้งจีนสหรัฐกำลังแข่งขันกันเพื่อพยายามครองความเป็นผู้นำในประเด็นไต้หวันนั้นแหล่งข่าวเผยว่าในสีเรียกร้องทรัมป์ชะลอหรือยกเลิกการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันแม้ว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดย ผลสำรวจล่าสุดก็พบนะคะชาวอเมริกันมองจีนในมุมบวกมากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 57% ครอบคลุมทุกกลุ่มการเมืองในสหรัฐโดยเชื่อว่าสหรัฐควรให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์กับปักกิ่งค่ะ
0: ค่ะมีข่าวนะคะในเรื่องของการจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็แต่คราวนี้เนี่ยเห็นว่าสามารถจะรวบตัวได้ทันควันเลยค่ะเป็นการจี้ชิงทองที่เกิดขึ้นในย่านอุดมสุขนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาให้ทราบนะคะก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงต้องลาไปแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cod Radio Network เสนอรายการปั

0: แล้วเวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะฮะกับช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะฮะซึ่งสัปดาห์นี้ครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่21จนถึง25กันยายนนี้ทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีม DJ สายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และคุณผู้ฟังยังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ผมดีเจชายครับ
0: ครับเราสองคนก็มาดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะฮะวันนี้ก็มาแทนดีเจแจงโรจนาอีกหนึ่งวัน
1: ตัวสำรอง
0: ตัวสำรองนะครับเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงน้องเนเน่กันใช่ไหม
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ขอพูดถึงหน่อย
0: ต้องพูดแล้วใช่ไหมฮะ
1: เจ้าคือแบบมันเกินคำบรรยาย
0: ใช่ไหมฮะ
1: มันรู้สึกดีใจมันรู้สึกแบบว่าตื่นตันใจภูมิใจกับครอบครัวของน้องเนเน่แล้วครับภูมิใจกับคนไทยทุกคนเรียกว่าคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆ FC น้องนี่ไม่ใช่แค่คนไทยนะครับซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยเวลาเราไปซื้อลูกชิ้น
0: ลูกชิ้น
1: ซื้อลูกชิ้นที่ตลาดท้ายรถ
0: ครับครับ
1: เราก็จะเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง
0: สมัยโน้นเน
1: า
0: ะ
1: แหกปากอะไรเงี้ย
0: โอ้ใช้คำนั้นได้เลย
1: ในใจเนี่ยไอเด็กนี้มันบ้าพลังเลยคือผมก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เดินผ่านเฮ้ยเด็กนี้บ้าพลังจังวะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เขาสนุกของเขานะเขาเอนจอยตัวเล็กนิดเดียว
1: แล้วแบบแล้วเขาไม่เคยตั้งแต่เด็กไงในเรื่องของการร้องการเล่นอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ค
1: ันแบบต่อหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยที
0: ่
1: ดูเขาเยอะแยะอะไรเงี้ย
0: คือ
1: น้องมีความเป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาติในการในการแสดงนั่นเองเลย
0: ใช่ไหมฮะ
1: จนมาถึงวันนี้เราเมื่อคืนก็นั่งไล่ดูเขาสัมภาษณ์มีสื่อต่างประเทศลุมสัมภาษณ์เต็มเลยเพราะว่าเอ็นเกจน้องดีมาก
0: ครับครับ
1: เอ็นเกจน้องดีกับทุกๆคน
0: ครับครับ
1: ใครก็ลุมล้อมสัมภาษณ
0: ์
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการสื่อสารการให้สัมภาษณ์ที่ธรรมชาติมาก
1: เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคือมันออกมาจากใจน้
0: อง
1: เวลาน้องพูด
0: ครับ
1: กับให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ

0: ศอะไรเงี้ยพวกรายการดังๆของต่างประเทศอะไรเงี้ย
1: อย่างเราเองก็เคยไปสัมภาษณ์น้องที่ห้องส่งของตลาดไทยรถนาคา
0: ใช่
1: มั้ยฮะน้องก็เป็นกันเองกับผู้สื่อข่าวมากๆนะฮะแล้ววันนี้น้องก็ประสบความสำเร็จผมชอบโชว์ที่น้องเล่นกับ Linkin Park
0: สุดยอด
1: เน
0: า
1: ะเป็นโชว์ที่ดีเพราะว่าเด็กอายุ16ไปเล่นกับมืออาชีพขนาดนั้น
0: แล้วไม่มีดรอปเลยนะ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ไม่มีดรอปเลยนะคือแบบว่าคือดีเลยอ่ะคือแบบว่าไม่รู้จะพูดทั้งว่าไงมันสมบูรณ์แบบมากเลย
1: นะฮะซึ่งนักร้องนำเอมิลี่อาร์มสตรองนะครับเป็นนักร้องผู้หญิงนะฮะที่มาแทนคนเดิมที่เสียชีวิตไปนะฮะถึงกับพูดว่าขอให้โชคดีนะคะซึ่งส่งกำลังใจมากส่วนอีกคนคือไมค์ชิโนดะนี่ชมตรงๆเลยบอกว่าแน่ๆเก่งมากนะฮะพอจบโชว์นะฮะและสุดท้ายเป็นไงฮะได้แชมป์เราเองวันนี้ไปทำข่าวที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะในช่วงที่น้องเน่ๆกำลังจะประกาศผลพอดีลุ้นกันตั้งแต่อุ๊ยเข้าท็อป5แล้วจำได้ไหมผู้สื่อข่าวแบบว่าหยุดงานที่มอก่อน
0: อันนี้เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าเราไม่ใช่ว่าเราปกป้องต่อหน้าที่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราขอเสี้ยววินาทีนิดนึงด
1: ู
0: การประกาศ
1: เจ้าหน้าที่ที่มอก็ลุ้นไปกับเราด้วยนะฮะเข้าท็อป5แล้วท็อป3แล้วท็อป2แล้วนะฮะแล้วก็
0: แชร์ลอยแพกันหลังจากนั้นพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับก็โดนลอยแพกัน
1: ครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศนะฮะโมเมนต์น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะของคนไทยแล้วก็ชาวภูเก็ตด้วย
0: น
1: ะครับรอไปรับน้องนะเดี๋ยวมีกำหนดการที่แน่นอนเนี่ยไปรับน้องที่สนามบินนะครับเอาละฮะวันนี้ปากใต้บ้านเราก็ยังคงมีข่าวสารเหมือนเดิมนะฮะทั้งจากข่าวภูเก็ตเองนะฮะหลากหลายข่าวโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรรถติดภูเก็ตก็น้องๆกรุงเทพนะฮะนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วก็มีข่าวที่จังหวัดชุมพรนะครับมีสงขานะฮะก็ส่งข่าวเข้ามานะครับแล้วก็มีที่ห้วยยอดจังหวัดตรังด้วยนะครับโอ้วันนี้หลายจังหวัดเลยนะ
0: ข่าวเยอะเน
1: า
0: ะ
1: จังหวัดตรังแล้วก็มีที่นครศรีธรรมราชนะฮะนะครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวสักครู่นึงเราจะไปไล่เรียงกันนะครับนะฮะตอนนี้เราเบรกกันแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันในช่วงปากใต้บ้านเราครับ
2: ไปไหน
3: ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: สวัสดีทุกคนที่ทักทายก็มาทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตด้วยนะฮะคุณกันกนิษฐ์ก็ congratulation มานะฮะยินดีกับน้องนนเน่เน่นะฮะสวัสดีน้องต้นน้ำส่งหัวใจมาคุณสาครสวัสดีค่ะคุณธานทิพย์สวัสดีค่ะนะฮะทักทายเข้ามาได้พูดคุยข่าวสารคุยข่าวมาได้นะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะมากันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะฮะข่าวของภูเก็ตเราอย่างที่บอกอะครับว่าเราเองก็น้องๆกรุงเทพหรือว่าบางช่วงนี่ก็ติดมากกว่ากรุงเทพซะอีกใช่ไหมฮะช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่าช่วงนี้อาจจะดูดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็เริ่มจะปิดเทอมละนะฮะแต่ถ้าเปิดเทอมเมื่อไหร่นี่มาอีกแล้วนะครับทีนี้ทางจังหวัดเองเมื่อวานเนี่ยที่ศาลากลางนะฮะเขาก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรแบบนี้แหละต่อไปเราอาจจะต้องเดินทางบนฟ้าแล้วล่ะ
1: ยังไง
0: เออ
1: ขนาดน
0: ั้
1: นเลยเหรอ
0: ใช่นะครับคือมันเป็นแนวคิดน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่ามีทั้งท่านผู้ว่าโชคดารินเกิดสมนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะฮะพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนนะครับแล้วก็มีท่านนายกอบจ.ภูเก็ตนายไรวัฒน์อารีรอบก็ประชุมหารือกันนะฮะเขาจะนำเทคโนโลยีการบินรูปแบบใหม่นะครับมาช่วยพัฒนาภูเก็ตนะฮะจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ดีนะฮะใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นะฮะเป็นเครื่องมือทางด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้เทคโนโลยีที่เขาพูดถึงก็คือ AAM ก็คือ Advanced Air Mobility นะฮะนี่เป็นแนวคิดการเดินทางทางอากาศรูปแบบใหม่ก็คือจะใช้โดรนขนส่งนะครับเป็นโดรนที่ไม่มีนักบินแต่ว่าขนส่งก่อนคือก่อนหน้านี้เขาเคยมีประสบการณ์นะฮะใช้โดรนเพื่อการแพทย์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไปสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อย่างที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้มาแล้วที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน

0: เขาก็ใช้โครงการนี้มาแล้วนะครับถ้านำมาปรับใช้ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็มองถึงการใช้โดรนขนส่งสินค้าและอาหารเพิ่มเติมไปด้วยนะฮะอย่างเช่นจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะบินโดรนส่งไปที่โรงแรมเลยนะฮะในพื้นที่โคกกลอยไปบางเทาอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเส้นทางป่าตองไปกระทู้ไปกะมะลานะฮะฟังดูแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นโดรนนะฮะซึ่งบางทีถ้าพูดถึงโดรนเราจะนึกถึงการถ่ายภาพมุมสูงใช่ไหมแล้วก็ส่งของพวกชิ้นเล็กๆพวกยงพวกยาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งภายในเมืองได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเขายกตัวอย่างเส้นทางที่อาจจะพัฒนาเป็นการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศได้นะครับอย่างเช่นจากสนามบินบินไปป่าตองเงี้ยจากสนามบินไปหาดกะรนหรือว่าจากป่าตองไปแหลมพรหมเทพนะฮะซึ่งเป้าหมายก็คือเขาจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆในอนาคตนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นแค่แนวคิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่คิดว่าอยากจะบินแล้วบินได้เลยนะครับมันจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นจุดขึ้นลงอากาศยานในรูปแบบใหม่จะเป็นยังไงมันจะต้องเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเดิมของภูเก็ตระบบขนส่งเดิมเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นพวกสนามบินสถานีขนส่งบขส.เก่าท่าเรือนะฮะสมมุตินักท่องเที่ยวมาลงตามจุดอันนี้เป็นแหล่งขนส่งเดิมนะฮะแล้วจะขึ้นบินแล้วไปอยู่จุดหมายเนี่ยอันนี้จะต้องดูรอบๆด้วยต้องคำนึงว่ามันปลอดภัยไหมการบริหารจัดการน่านฟ้าเป็นยังไงขออนุญาตการบินต้องทำยังไงกำหนดพื้นที่ใช้งานให้มันเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีการเข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดโซนนิ่งให้เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะในการคุยกันถึงภาพของการเดินทางบนท้องฟ้านะฮะซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นทางเลือกของเมืองในอนาคตด้วยอนาคตได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บพรุ่งนี้เราจะมีแท็กซี่ให้บริการแบบบินไปบินมาอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะเป็นแค่วางแนวทางศึกษาความเป็นไปได้นะครับเขาก็ประชุมกันเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตดีไหมฮะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นได้จริงๆจริงๆนะฮะ
1: ก็ดีนะ
0: ครับ
1: ดีนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้น่าจะต้องดูกันแบบยาวๆแบบต้องยาวเลยแหละ
0: เหมือนเราเห็นในหนังบ่อยเนาะในหนังนี่เราจะเห็นแต่ว่าของจริงนี่แต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นนะลองดู
1: พิจารณาหลายอย่างเน
0: า
1: ะมามีเรื่องที่ต้องให้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆรวมถึงภูเก็ตเราด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับซึ่งเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เข้าร่วมประชุมติดตามเรื่องของสถานการณ์สาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับก็ประจำปี2569เป็นการประชุมทางไกลนะครับของท่านผู้ว่านะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงการติดตามแนวโน้มของสภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการขึ้นนะครับแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยก็มีการติดตามเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยรวมถึงสถานการณ์สภาพอากาศจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการรายงานนะครับในหลายจังหวัดนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับภัยพิบัติต่างๆการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องในที่ประชุมเขาก็
0: แจ้งไปได้
1: แจ้งไปอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับภูเก็ตเราเองเนี่ยในช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่ามีเรื่องที่พี่น้องภูเก็ตต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนว่า23ถึง27กันยายนนี้นะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในขณะที่ทะเลอันดามันเนี่ยก็มีคลื่นลมแรงนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเรื่องของดินโคลนถล่มอันนี้เราเคยเจอปัญหามาแล้ว
0: ใช่
1: มีเคสมาแล้วนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีประวัติเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งหรือว่ากำลังจะออกทะเลนะครับซึ่งภูเก็ตเราก็มีอาชีพประมงเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของคลื่นลมแรงเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่คลื่นลมแรงเนี่ยก็ขอให้งดลงเล่นน้ำทะเลนะครับส่วนเรือเล็กก็ควรเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็หากสถานการณ์รุนแรงเนี่ยก็ควรจะพิจารณาการงดออกจากฝั่งด้วยนะครับอันนี้ต้องเช็คสภาพอากาศนิดนึงนะครับ

สำหรับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็แนะนำให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับก็ส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าหรือว่าดินโคลนถล่มเนี่ยหากมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ก็ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีนะครับที่สำคัญก็คือขอให้ทุก

0: ข่าวสารกับหน่วยราชการใกล้ชิดนะครับ
1: ครับเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวแล้วเนี่ยทั้งพัทยาทั้งอยุธยาด้วยโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดชุมพรสักครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: อซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: เที่ยงกับอีก45นาทีปักใต้บ้านเรานะครับไปกันที่ไหนดี
3: จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งที่จังหวัดชุมพรเนี่ยประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนนะครับเมื่อวันที่21กันยายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อที่จะเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนนะครับตลอดจนการยกระดับคุณภาพระบบเขาเรียกว่าการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นะฮะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็สังคมในยุคดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือและก็การสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานสาธารณสุขนะครับให้ก้าวทันต่อความท้าทายในอนาคตนะครับก็เป็นข่าวจากชุมพรนะครับ
2: ครับผมนะฮะตอนนี้อะไรก็เอา AI มาประยุกต์ใช้กันหมดนะฮะทางด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันนะครับไปกันที่จังหวัดสงขลานะฮะเขามีการรวมพลังจิตอาสาครับน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันมหิดลนะครับก็มีการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแล้วก็เดินหน้าสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมครับเรามีรายงานนะครับจากสงขลามาฝากกันนะครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการรวมพลังจิตอาสาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมพัฒนาพื้นที่วัดพระโคเดินหน้าสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมสานต่อปณิธานจิตอาสาพระราชทานที่บริเวณวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคหมู่ที่6ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือวันมหิดลโดยมีนายสสิพงษ์ชูเชิดนายอำเภอสถิงพระนางสาวสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานกำลังพลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตนเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก่อนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จัดขึ้น

0: เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยโดยทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ส่งพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศอีกทั้งยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการต่างประเทศการทหารเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้จวบจนปัจจุบันจึงได้ถือเอาวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลจากนั้นประธานในพิธีได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหน่วยบริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นกิจกรรมกราบสักการะพระพุทธรูปถวายเครื่องสังฆทานแก่เจ้าอาวาสกิจกรรมทำความสะอาดองค์พระนอนกิจกรรมกราบสักการะหลวงปู่ทวดกิจกรรมฉีดล้างขั้นบันไดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระโครวมถึงกิจกรรมกำจัดวัชพืชเพื่อร่วมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำความดีเพื่อสังคมทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวยังเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ที่มุ่งส่งเสริมให้ส่วนราชการและประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: วันนี้เราก็ไปมอภูเก็ตมาก็มีกิจกรรมน้อมรำลึกในวันมหิดลพอดีเลยนะฮะช่วงที่เราไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ที่มอภูเก็ตเขาก็มีงานกรีนซิตี้ใช่ไหมเมืองสีเขียวก็อยากผลักดันให้ภูเก็ตเราเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวหลายๆหน่วยงานก็ไปช่วยกันรณรงค์ช่วยกันทำกิจกรรมดีมากนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแวะไปได้นะฮะที่มอภูเก็ตนะครับขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยจากอสมทสงขลาด้วยสำหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวกลับมาติดตามปักใต้บ้านเรากันต่อครับ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทสิทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก52นาทีนะครับนะฮะเราไปกันที่ไหนดีครับ
3: ไปกันที่จังหวัดตรังครับผม
1: ครับ
3: ระหว่างครับในส่วนของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์นะครับที่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับก็ร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับของที่อำเภอห้วยยอดนะครับสถานศึกษาและก็โรงเรียนวัดคิรีวิหารนะครับพร้อมใจกันส่งมอบสิ่งของตามนโยบายของกองทัพบกนะครับในโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและโครงการจักรยานสารฝันปันสุขนะครับรวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนและก็ครอบครัวซึ่งโรงเรียนวัดคิรีวิหารเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยก็มีในส่วนของท่านนายอำเภอนะครับห้วยยอดไปเป็นประธานในการมอบสิ่งของตามนโยบายของกองทัพบกด้วยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแล้วก็เรื่องของจักรยานที่เขาบอกว่าเป็นโครงการจักรยานสารฝันปันสุขนะครับก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับนำมาจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแล้วก็ส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษานะครับ โดยก็มีการส่งมอบให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดเขากอบนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการจักรยานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและก็โครงการจักรยานสารฝันปันสุขนะครับก็มอบทุนการศึกษาด้วยให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแล้วก็มีฐานะยากจนนะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีการเรียนดีพฤติกรรมดีมีจิตอาสาแต่ว่าขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์นะครับตามที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานได้ปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นการสร้างฝันแล้วก็เติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาแล้วก็เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไปนะครับซึ่งผลจากการดำเนินการในโครงการครั้งนี้นะครับก็ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสในการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และก็สิ่งของที่จำเป็นในการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพ

0: ชีวิตให้กับนักเรียนแล้วก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวต่อไปด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เองทางกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15เนี่ยก็มีการสำรวจนักเรียนที่ขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์นะครับแล้วก็นักเรียนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกลโรงเรียนนะครับที่จะมอบทุนการศึกษาแล้วก็รถจักรยานให้นะครับเพื่อเป็นของขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับนักเรียนนะครับพร้อมทั้งฝากครูแล้วก็อาจารย์เนี่ยช่วยดูแลเรื่องของนักเรียนนะครับให้มีความพร้อมทางด้านการศึกษาป้องกันปัญหาเรื่องของยาเสพติดภายในสถานศึกษานะครับรวมถึงการเดินทางของนักเรียนเนี่ยควรจะป้องกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนนะครับถุงยังชีพเพื่อการศึกษา10ถุงแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันนะครับโครงการดังกล่าวก็สร้างความดีให้กับเด็กๆเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่ผู้ที่มาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนเนี่ยต่างก็ได้สมทบทุนเพื่อเป็นการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นที่จังหวัดตรังครับ
1: ครับยังอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเมื่อวานเนี่ยสักประมาณ 11:30 นะฮะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับซึ่งพระองค์ท่านไปนะฮะที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2528นะฮะก็เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมจนถึงระดับประถมศึกษาปัจจุบันเนี่ยมีครูตำรวจตระเวนชายแดน6นายนะครับครูอัตราจ้าง3คนแล้วก็บุคลากรศูนย์ดิจิตอล1คนมีนักเรียน82คนนะฮะชาย39หญิง43นะครับก็เข้าไปดูในเรื่องของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนนะฮะก็ปรากฏว่ามีมาจาก3แหล่งด้วยกันนั่นคือโครงการฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็มีน้ำบาดาลและน้ำดื่มนะฮะโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนั้นมีกิจกรรมอยู่3ด้านด้วยกันนะครับก็จะมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อด้วยนะฮะมีกิจกรรมเลี้ยงตะดุกในบ่อซีเมนต์แล้วก็กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลแล้วก็การเพาะเห็ดนะครับเหมือนสมัยเราเด็กๆนี่เราเคยทำหมดเลยนะนะฮะก็มีอยู่ในที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับนั่นคือที่จังหวัดตรังนั่นเองนะครับ
0: ครับผมไปกันต่อที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ได้รับรางวัล CCEO Award นะครับระดับดีหรือว่า Best Award เลยนะครับผลงานบริหารจัดการเรื่องร้องทุกโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2569นะครับเมื่อวันที่23กันยายน2569นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกโดดเด่นนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะฮะหรือ CCEO Award นะครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกโดดเด่นนะครับระดับดีหรือว่า Best Awards นะครับสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการติดตามแล้วก็เร่งรัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบนะครับสำหรับผลดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ 1,036 เรื่องนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการยุติเรื่องไปแล้ว984เรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก52เรื่อง
1: นะครับหมดเวลาครับโอ้วันนี้ข่าวเยอะจริงๆแล้ว
0: ยัง
1: มีอีกจังหวัดหนึ่งไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าคงจะต้องส่งท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะฮะทั้งทางวิทยุแล้วก็ฟังผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนนะฮะผมดีเจจินภัทรนะครับ
0: ดีเจชายนะครับ
1: ครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อ ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปลาจีน

0: หลังพบหลักฐานเขม่าวดินปืนชัดเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8คนเข้าห้องพิจารณาโดยกัวทอนสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาฟังศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชยเมธ สิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนที่เสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือกัวทอนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรเพื่อพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งนี้ศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยพบคราบเขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนซึ่งมีน้ำหนักให้เชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงซึ่งศาลเห็นว่ามีน้ำหนักพอรับฟังได้และเมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุแล้วมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุส่วนจำเลยที่6และ8ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำความผิดหรือไม่ด้านทนายเอี้ยงเผยสารอาญาเชื่อหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กองปราบมัดกัวทอนนายนิติศักดิ์มีขวดหรือทนายเอี้ยงทนายความฝ่ายผู้เสียหายได้เปิดเผยภายหลังสารอาญามีคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนโดยระบุว่าศาลให้ความสำคัญและเชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้ซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบเขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือโกธรมีส่วนเกี่ยวข้องและจากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้ฝ่ายโจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่นั้นต้องรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนรถไฟลมตกไปต่อไม่ได้ขวางถนนรัชดาภิเษกรถติดหนักท้ายแถวยาวพระราม9เพจ FM 91 Traffic Pro รายงานว่าเมื่อเวลา 10:45 นรถติดหนึบเนื่องจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาเข้าจากแยกพระราม9เข้าถนนอโศกดินแดงบริเวณทางรถไฟมีรถไฟลมตกหรืออาการที่ระบบเบรกของรถไฟทำงานล็อกกระทันหันจนรถหยุดนิ่งและไปต่อไม่ได้เนื่องจากแรงดังของลมระบบรั่วหรือลดต่ำลงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทำให้จอดขวางถนนขณะนี้รถตรงจะเข้าไปแยกอโศกเพชรบุรีไปไม่ได้ระหว่างรอช่างมาแก้ไขท้ายแถวสะสมหน้าเซ็นทรัลพระราม9แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ

0: 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เอาละครับตอนนี้ก็ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: Mquad Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีเรื่องราวทั้งข่าวสารสาระค่ะแล้วก็มีเรื่องของภาคความบันเทิงให้คุณได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะ Mcot Radio Network อสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 ค่ะส่งมอบความสุขความสบายใจให้คุณได้ติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะติดตามค่ะผ่านทาง Facebook อสมทชุมพรก็ได้อสมทหลังสวนก็ได้ทั้ง2เพจนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างเจอทั้งฝนใช่ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีพยากรณ์อากาศนะคะแจ้งเตือนกันค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่21ถึง26กันยายนนี้นะคะพี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะชาวเรือก็ควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะหรือฝั่งอันดามันในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันค่ะฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็สำหรับสภาพอากาศนะคะในพื้นที่ค่ะของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของชุมพรค่ะช่วงนี้นะคะข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนะคะในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะฝนก็ยังคงตกในหลายๆพื้นที่ของชุมพรนะคะดูแลสุขภาพกันคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะคะนำรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศมารายงานกันในช่วงแรกพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องราวข่าวสารอะไรค่ะที่จะมาพูดคุยกันรอติดตามนะคะ

0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะเรื่องราวของเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟค่ะเรียกได้ว่ายังเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตนะคะของใครหลายๆคนเลยค่ะชื่นชอบกาแฟเนี่ยไม่อยากจะให้คุณพลาดกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะคั่วบดอย่างพิถีพิถันค่ะก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเสิร์ฟแบบกาแฟ

0: แฟสดกาแฟร้อนนี่ได้เลยนะคะก็วันนี้สนใจสอบถามกันได้เลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะหรือติดต่อโดยตรงนะคะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุก็ได้ร้านค้าก็มีชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.ไมโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนนายดำร้านเจริญผลอวยชัยเลิศฤทธิ์พาซ่านะคะระนองสุราษฎร์นครก็มีคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนสอบถามกันไปนะคะ0936763606ค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรค่ะต้องใช้ทำไมถึงต้องใช้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้เชฟควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ค่ะยาเชื้อราที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกนะคะบางคนบอกแพงค่ะแพงแต่ว่าได้คุณภาพแพงแต่ดีต่อสุขภาพไม่มีสารตกค้างเลือกแบบไหนคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นมั่นใจแล้วก็วางใจค่ะใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะ1ชุด 1,980 บาทค่ะนะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้สนใจติดต่อสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลย0634596939 0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: ข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรแล้วก็โอนรมนนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะทุกๆวันพฤหัสนะคะมีนัดกันนะ 13:35 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนทั้ง 14:00 น.ค่ะข่าวสารสาระทางข้อกฎหมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังยินดีจะเป็นสื่อกลางค่ะนะคะยินดีที่จะหารายละเอียดข้อมูลเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของรายการคุยกับทนายโดยทนายความศิวพรธรรมสอนนะคะซึ่งก็ เป็นเจ้าของรายการนี้ที่มาพูดคุยกันให้ข้อมูลนะคะทางข้อกฎหมายกันมาอย่างยาวนานนะคุณผู้ฟังก็มีแฟนๆรายการหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ทักทายกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีสิ่งดีๆจากผู้ที่ดูแลสนับสนุนรายการกันด้วยนะคะฝากกันในช่วงต่อไปค่ะ
1: คุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 14:00 เสาร์และอาทิตย์ปิด 18:00 เย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
3: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
0: สำหรับในช่วงนี้ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆค่ะที่อยู่ดูแลช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายนะคะก็ร้านเอกศึกษาพันธ์ค่ะพร้อมบริการนะคะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานค่ะหรือจะถ่ายเอกสารนะคะพร้อมบริการเลยที่ร้านเอกศึกษาพันธ์อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานนะคะพร้อมบริการครบวงจรเลยร้านเอกศึกษาพันธ์โดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนนะคะก็อยู่ตรงกันข้ามค่ะกับ

0: สวนสาธารณะเทอประเกียรติเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะหรือว่าใกล้ๆกับศาลหลังสวนยังไงก็สอบถามหรือว่าปรึกษาพูดคุยกันได้เลยที่077-541-403ร้านเปิดตั้งแต่6 โมงครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะร้านเจ๊เพนร้านขายของชำอยู่ตลาดเอื้อชัย2พร้อมบริการนะคะของแห้งเครื่องปรุงทุกชนิดเรามีให้เลือกกันหลากหลายเลยค่ะแล้วก็บริการนะคะราคาปลีกราคาส่งเนี่ยสอบถามได้เลยกับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำค่ะ0898755427นะคะ0898755427อยากกินเมี่ยงปลาเผาแบบอร่อยๆโอ้แนะนำค่ะพี่มอนเมี่ยงปลาเผานะคะยังเยื้องกับห้างกุสโตตลาดเวชัย2ที่นี่ก็พร้อมบริการน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยถูกใจแน่นอนแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะกินทอดมันปลาอร่อยๆแนะนำโกยันทอดมันปลาค่ะปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดนะคะพร้อมบริการค่ะที่นี่เขาใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนอยากจะกินทอดมันปลาให้อร่อยนะคะต้องไปหานะคะโกยันทอดมันปลาค่ะแล้วก็วันนี้จุธามาสเพลสนะคะห้องพักใกล้สี่แยกทางตันค่ะเรามีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการนะคะห้องพักราคาประหยัดค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานทั่วไปนะมีทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมนะวันนี้สอบถามได้เลยค่ะ0945935345 0945935345นะคะกับจุธามาสเพลสค่ะแล้วก็สำเริงคาร์ฟหมู่14ตำบลพะโต้นะคะที่นี่ผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาร์ฟค่ะรวมไปถึงรูปพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยนะคะวันนี้สนใจสอบถามได้เลยค่ะที่สำเริงคาร์ฟหมู่14ตำบลพะโต้0808876137นะคะแล้วก็เพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรไปเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้กันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะคะก็ติดต่อบ้านปูก่อสร้างได้เลยค่ะที่นี่เขาพร้อมบริการนะคะสนใจสอบถามปรึกษากันได้งานเล็กงานใหญ่พร้อมบริการค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะรับงานก่อสร้างทุกชนิดในราคาที่เป็นธรรมไม่หนีงานไม่ทิ้งงานแน่นอน0945935345นะคะ0945935345ฝากกันเอาไว้ด้วยเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุยกับทนายนะคะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนและโอนรมนค่ะช่วงนี้พูดคุยกันกับทนายศิวพรนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ
0: ค่ะนะคะมาเจอกันวันนี้ค่ะเรื่องราวทั้งข้อกฎหมายมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะในวันนี้เชิญเลยค่ะทนายสิ
2: ก็จริงๆแล้วแหมประเทศไทยเราก็ไม่หยุดไม่หย่อนกับเรื่องของข่าว
0: ค่ะ
2: ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับประเด็นข้อกฎหมายพี่โ
0: อ
2: นะก็คือทั้งในข่าวที่โด่งดังอยู่ตอนนี้ก็เฟสเฟ่ไหมครับโยมเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดพี่โอได้ติดตามไหมครับ
0: ยังไม่ได้ติดตามเลยค่ะไหนทนายเสวพรลองเล่าข่าวประเด็นนี้หน่อยครับแนวไหนยังไงคะ
2: ก็คือเรื่องนี้จริงๆเคยนำมาพูดกับท่านฟังทางบ้านอยู่เหมือนกันในเรื่องของการเข้าหุ้นกันว่าเป็นหุ้นในลักษณะของเป็นหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือว่าหุ้นส่วนบริษัทอย่างเงี้ยครับแต่ในกรณีที่เป็นข่าวอยู่นี่คือเป็นเรื่องของบริษัทบริษัทเนี่ยถ้าใครติดตามในเรื่องของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นข่าวนะครับเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอยู่จำนวน3รายนะครับทีนี้บริษัทพวกนี้นะครับเวลาเขาจะซื้อขายหุ้นกันนะครับพี่โอ๋
0: ค่ะ
2: กฎหมายบอกว่าจะต้องมีการทำสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็ตกเป็นโมฆะครับพี่โอ๋
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็อยากรู้ว่าจบเป็นยังไงให้ไปดูว่ามีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นกันไหม
0: ค
2: ือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นราคาเท่าไหร่เป็นเงินยังไงก็แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันมีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นกันไหมนะครับ
0: ค่ะ
2: ถ้ายังไงก็อาจจะติดตามผ่านรายการทีวีหรือว่าทางช่องทาง Facebook แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของเราเองเนี่ยการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อมันก็จะเป็นหลักฐานอย่างนึงว่าเราเคยพูด

0: พูดไว้กับสื่อยังไงโดยเฉพาะคดีของคุณแตงโม
1: ค่ะ
0: อืมนะครับมีในส่วนของคดีหมิ่นประมาทที่ศาลหยิบยกคำพูดที่ออกจากสื่อบอกว่าพยานเคยไปให้สัมภาษณ์สื่อไว้อย่างนึง

0: ในลักษณะของว่าศาลระบุไว้ในคำพิพากษาในลักษณะทำนองว่าพยานให้การหลายครั้งไม่ตรงกัน
1: อืมค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การที่เราเป็นคู่กรณีไม่ว่าเรื่องใดนะก็แล้วแต่การที่เราแบบอยู่ๆเราจะไปให้การหรือเราจะไปพูดคุยกับใครอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องจำให้ได้ด้วยแล้วก็มันก็ต้องเป็นความจริงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการบันทึกในการบันทึก
1: ข้อมูล
0: ข้อความ
1: ค่ะมันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะ
0: ก็อาจจะทำให้เราเสียเปรียบมากกว่าที่จะได้เปรียบครับพี่โ
1: อ๋ก็ต้องระมัดระวังเนาะในการใช้สื่อออนไลน์ค่ะ
0: แป๊บเดียวก็สองเรื่องละ
1: ใช่ค่ะนะเพราะว่าจริงๆ
0: พี่โอ๋มีเรื่องอะไรบ้าง
1: ค่ะก็คือมีเรื่องทางข้อกฎหมายแต่ว่ารอบที่แล้วเราตอบพูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีข้อสงสัยที่มากกว่านี้ก็อาจจะคุยกันได้ภายหลังแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของที่ดินเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นข่าวที่ติดตามกันอยู่นะคะเหมือนที่บอกว่ามีที่ดินแล้วก็เอาไปบริจาคให้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็คือต้องได้รับความยินยอมความเห็นชอบของครอบครัวก่อนด้วยอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังใช่ไหมคะ
0: ในส่วนของที่ดินเนี่ยในกรณีที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยตอนปัจจุบันนี้กฎหมายในระเบียบของสำนักงานที่ดินเขาก็บังคับว่าอาจจะต้องได้รับความยินยอมจาก
1: คู่สมรส
0: สามีหรือภรรยาหรือคู่หรือที่เรียกว่าคู่สมรสนะครับแต่จริงๆแล้วในการทำนิติกรรมเนี่ยตัวกฎหมายเองเนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่ซื้อที่ดินเนาะจากบุคคลที่เขามีคู่สมรสนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ว่าถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเขาให้ความยินยอมไหมในการขายที่ดินเพราะว่ามันก็เป็นเหตุที่ให้สามารถเพิกถอนได
1: ้
0: ก็อย่างเช่นถ้าตัวผมจะขายอย่างเงี้ยนะครับก็ผู้ซื้อก็ต้องสอบถามว่าภรรยาได้ให้ความยินยอมไห
1: ม
0: ถ้าภรรยาบอกว่าไม่ได้ความยินยอมเกิดมันเป็นสินสมรสขึ้นมาเอาสินสมรสของคู่สมรสไปขายอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มันเป็นเหตุที่แม้ว่าบุคคลภายนอกเขาจะไม่ทราบแต่ว่ามันก็เป็นเหตุที่สามารถฟ้องร้องเพิกถอนได้มันก็จะเป็นคดีความกันได้ภายในอนาคต
1: ค่ะแล้ว
0: ในทางที่ดีก็ต้องนำครับ
1: ค่ะแล้วทางเอกสารเนี่ยไม่มีเอกสารยินยอมหรอคะว่าคู่สมรสยินยอมสามารถขายได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเอกสารตรงนั้นให้คู่สมรสเซ็นใช่ไหมคะ
0: คือจริงๆมันมีคือทางสำนักงานที่ดินเขาก็มีระเบียบที่ว่าจะต้องมีการให้คู่สมรสยินยอม
1: นะครับ
0: แต่ตามกฎหมายเนี่ยไม่มี
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมครับตามกฎหมายที่บังคับว่าการขายที่ดินจะต้องให้คู่สมรสยินยอมเนี่ยไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องแยกออกจากกันนะครับ
1: คือ ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นเรื่องของการจัดการสินสมรสให้ฝ่ายได้ฝ่ายตรงนี้อะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าผมบอกว่าสมมติที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผมเนี่ยผมจะขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากภรรยาผมก็สามารถขายได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นสินสมรส
1: แล้วไม่ได้รับการยินยอม
0: ภรรยาผมอาจจะมาขอเพิกถอนได้เพราะว่าภรรยาผมไม่ได้ความยินยอมเพราะฉะนั้นผู้ซื้อครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการซื้อขายที่ดินตรงนี้ว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสเราก็ควรที่จะสอบถามถึงเรื่องของหนังสือความยินยอมของคู่สมรสก่อนที่จะทำนิติกรรม
1: ค่ะนะเอาให้มั่นใจเกินก่อนละกันนะเพื่อนผู้ฟังเรื่องของการซื้อขายที่ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วถ้าเกิดซื้อขายที่ดินไปเสร็จแล้วอยู่ๆคู่สมรสเนี่ยมาแจ้งกลับบอกว่าไม่ได้ยินยอมให้ขายเงินต้องคืนไหมหรืออะไรแบบนี้อีกใช่ไหมคะมีหลายขั้นตอน
0: ถูกต้องเลยคร
1: ับ ค่ะนะคะอ่ะก็ช่วงสุดท้ายมีเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะทนายศิวพร
0: ก็อยากจะฝากไว้ครับพี่โหนไม่เบาเลยในเรื่องของอุบัติเหตุรถชนโดยเฉพาะในอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: ในสัปดาห์นี้เฉพาะสัปดาห์นี้นี่เหตุที่เกิดขึ้นนี้ก็มีสถิติที่สูงขึ้นริบเรี่ยวเลยครับก็อยากจะฝากว่านอกจากต้องมีประกันภัยมีพรบ

0: อ๋อแล้วเนี่ยอาจจะต้องขับขี่กันด้วยการใจเย็นนิดนึงใช้ความระมัดระวังครับพี่โอแต่ที่สำคัญครับก็ยังมีพบอยู่ว่ารถจักรยานยนต์บางคันไม่ได้ทำพรบ.การซื้อพรบ.ไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อทะเบียนนะครับพี่โอ
1: ค่ะใช่ค่
0: ส
1: ะ
0: ามารถที่จะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อป้องกันว่าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะจะต้องใช้การรักษาม
1: ีพ
0: ก็
1: ร
0: ค
1: บ
0: ืออ
1: ุ่นใจ
0: คุณต้องควรจะมีพรบแล้วก็จักรยานยนต์หนึ่งคันเนี่ยผมไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้พี่อยู่น่าจะถนัดมากกว่าว่า
1: ค่ะ
0: มันกี่บาท
1: พร
0: น
1: บ
0: ะครับ
1: ไม่กี่ร้อยค่ะ300 กว่าบาท
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามพี่โอก็ได้นะครับว่าจะซื้อพรบยังไงมีป้ายทะเบียนอย่างเดียวสามารถซื้อได้ไหม
1: น
0: อ
1: ะ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะนะก็มาให้สาระแล้วก็ความรู้กันในวันนี้นะคะขอบคุณทนายเสือพรมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่
0: สว
1: ะ
0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสนะคะเรามีนัดกันในช่วงของคุยกับทนายโดยทนายความเสือพรธรรมสอนและโอนรมนนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเจอกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงทุนและค้าขายกับไทยเวลา 18:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณโรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐจัดงานนำทะลุนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างโอกาสของคนไทยไปด้วยกันสำหรับนักธุรกิจที่มาร่วมงานครั้งนี้มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Bank IMF ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพประเทศไทยเดือนหน้านี้ด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีและการพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มาลงทุนหรือค้าขายจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าประเทศไทยได้เดินหน้าทำข้อตกลงกับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาช่วงสุดท้ายประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนายกรัฐมนตรียังตั้งเป้าภายในปี 2030 ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไทยพร้อมเป็นทั้งแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันเด้งสีเสือสอนอดินแดงเส้นปกครองจับบ่อนพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธรรมบรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนโดยสั่งย้าย4ในตำรวจระดับสูงของสอนอดินแดงให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.น.1รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสน.ดินแดงอีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนการพนันในพื้นที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิด53คนยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าประมาณ 635,000 บาทอุปกรณ์การเล่นไฮโลสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากระทึกกลางอโศกชายคลั่งถือมีดไล่แทงชาวบ้านพังร้านค้าบาดเจ็บหลายรายช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3อโศกมนตรีมีชายซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งถือมีดปลายแหลมเดินไล่แทงประชาชนแล้วก่อเหตุทำลายทรัพย์สินริมทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายคนดังกล่าวถือมีดเดินอาละวาดทำลายข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าตลอดแนวฟุตบาททั้งจับรถเข็นขายอาหารพลิกคว่ำจนของกระจายเกลื่อนพื้นและทุบกระจกร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจนแตกยับเยินเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดการจราจรบนถนนบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายใน1รายถูกของมีคมฟันที่บริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำกำลังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถเข้าชาร์จควบคุมตัวชายคลั่งรายนี้ไว้ได้เรียบร้อยแล้วก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ส
5: นับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เอาละครับตอนนี้กอดขอไฟพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากย์ให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะทักทายอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อนะคะชั่วโมงนี้สุขใจไปกับเพลงของเราค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันโดยโอนรมนเช่นเดิมนะคะช่วงที่แล้วหลายๆคนก็อาจจะได้ติดตามกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนกลับมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อในช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงของเรานะคะมีความสุขกับเสียงเพลงผ่อนคลายสบายใจค่ะให้คุณได้ติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะคุณผู้ฟัง2คลื่นความถี่ติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีเพลงเพราะๆค่ะจะเป็นงานเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับนะคะในเรื่องราวของข่าวสารสาระนะก็ติดตามกันได้คุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ077-641-567นะคะ077-641-647ทักทายกันได้นะคะบางครั้งนี่เดี๋ยวนี้เบอร์โทรไม่ค่อยจะจำกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเซฟเบอร์เอาไว้เลยนะอ่ะเอาเป็นว่ายังมีช่องทางอื่นๆด้วยที่คุณสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะช่องทางออนไลน์นะคะ Mcot Application Mcot Connect อย่างเงี้ยนะเลือกฟังวิทยุภาคใต้เลือกฟังชุมพรก็ได้หลังสวนก็ได้นะคะเอาละช่วงนี้นะคะไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะกับช่วงคุณขอมาเราจัดให้ปกติเปิดสาย5สายใช่ไหมคะวันนี้ขออนุญาตหยุดอีก1วันนะคะก็ยังทักทายกันหลังไมค์ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังงานเพลงไหนร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะ0776415567หรือถ้าไม่ได้ฟังผ่านคลื่นวิทยุที่ 90.75 หรือว่า 104.75 ก็ฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือไปโหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้ค่ะก็มีหลายๆช่องทางนะคะในการที่จะติดตามรับฟังวิทยุอสมทของเรานะคะปกติแล้วแฟนๆรายการจะรอช่วงนี้ค่ะช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะคะวันนี้งด1วันนะอย่างงอนกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าดีเจไม่เปิดสายแต่ก็ยังโทรมาได้คุณผู้ฟังบางทีก็อาจจะมีภารกิจนะคะจัดรายการนี่แหละแต่ว่าบางทีอาจจะมีงานด่วนๆนิดนึงนะคะบางทีก็ไม่สะดวกที่จะเปิดสายนะไม่ว่ากันนะแต่ว่าพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยนะคะที่สนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาก็สามารถที่จะติดต่อกันมาค่ะที่วิทยุอสมทชุมพรของเราทั้ง2คลื่นความถี่นะคะจะเป็นติดต่อที่โอนรมนก็ได้ดีเจนุ่นกนกพรก็ได้หรือว่าดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดก็ได้นะคะติดต่อกันมาได้เลยค่ะมีงบประมาณเล็กน้อยแบบไหนอย่างไรพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปฟังเพลงกันต่อละกันคุณผู้ฟังอีกหนึ่งช่วงนะคะส่งเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงจ้า

คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะส่งความสุขความสบายใจกับงานเพลงเพราะๆนะคะให้กำลังใจกันต่อเนื่องเลยค่ะถึงแม้ว่าช่วงที่แล้วอาจจะไม่ได้มีเปิดสายหน้าใหม่นะคะแต่ก็ยังคงได้ฟังเพลงค่ะที่คุณชื่นชอบคุณ อยากจะฟังกันได้นะยังทักทายกันได้นะคุณผู้ฟัง0776415567นะคะเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์ในห้องส่งค่ะขอเพลงได้หรือว่าอยากจะลงสื่อโฆษณาก็ได้นะคะก็ทักทายพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าค่ะก็จะมีกิจกรรมงานใหญ่ของชุมพรนะคะจัดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงนะคะคุณผู้ฟังมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนอสมทเราเองก็จัดประกวดนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ไปค่ะฟังเพลงกันต่ออีกสักช่วงนึงละกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

ุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะครึ่งชั่วโมงหลังนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะ 14:35 โดยประมาณเรื่อยไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือจะเข้าสู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังแต่ว่ารายการเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ 14:10 โดยประมาณแล้วนะคะมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันแบบจุใจเลยค่ะนะในช่วงนี้วันนี้ก็มีภารกิจค่ะเดินทางไปที่สุราษฎร์นะคะมีการประชุมพูดคุยกันนะส่วนใครที่อยากจะขอเพลงก็พูดคุยกันหลังไม่ได้นะคะแล้วก็ อยากจะลงสื่อโฆษณาก็ติดต่อทีมงานอสมทของเราได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปค่ะผ่อนคลายสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันต่อที่นี่เลยนะคะสุขใจไปกับเพลงอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ

เพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: สำหรับเรื่องราวของสาระวันนี้เรามีเรื่องอะไรติดตามกันเลยจ้า
1: หูนานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังก็เอาเรื่องนี้มาเล่ามาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องกล้วยอีกแล้วค่ะกินกล้วยทุกวันช่วยลดความดันได้ไหมนะคะเขาบอกว่าเหตุผลที่กล้วยอาจจะช่วยดูแลความดันโลหิตได้ก็คือจะช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมได้นะคะเพราะว่าบางวันเนี่ยเราอาจจะกินอาหารที่มันมีโซเดียมมากจนเกินไปมันเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็โพแทสเซียมก็มีส่วนค่ะให้ไตเนี่ยขับโซเดียมออกมาจากร่างกายก็จะช่วยรักษาความสมดุล นะคะของน้ำแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายนั่นเองดังนั้นการเพิ่มโพแทสเซียมอย่างเช่นกล้วยเข้าไปในมื้ออาหารเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลความดันโลหิตควบคู่กับการลดอาหารเค็มนะคะส่วนประการที่2ค่ะเหตุผลที่2ก็คือช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยผ่อนคลายนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของโซเดียมในร่างกายค่ะก็ช่วยให้การทำงานของหลอดเลือดนะคะเมื่อหลอดเลือดผ่อนคลายมากขึ้นเลือดก็สามารถไหลเวียนได้สะดวกขึ้นค่ะก็อาจจะช่วยลดแรงดันที่เกิดขึ้นภายในหลอดเลือดได้นะคะแล้วก็กล้วยเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดนะคะอาจจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันแล้วก็การอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณหลอดเลือดได้ค่ะส่วนเหตุผลที่3นะคะกล้วยเนี่ยเขามีใยอาหารที่ดีต่อลำไส้ด้วยเพราะว่ากล้วยขนาดกลางนะคะก็คือขนาดกลาง1ผลเนี่ยจะมีใยอาหารประมาณ3กรัมค่ะก็ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้นะคะแล้วก็เป็นอาหารจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ได้ด้วยนะคะแต่เขาบอกว่ากินกล้วยทุกวันเนี่ยได้ไหมสำหรับคนสุขภาพดีค่ะกินกล้วยวันละ1ผลถือว่าทำได้เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยเพิ่มโพแทสเซียมใยอาหารวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถรักษาความดันโลหิตสูงได้นะคะคุณผู้ฟังต้องควบคู่กันไปกับเรื่องของการลดอาหารเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นแต่ก็อย่ากินแต่กล้วยอย่างเดียวเขาบอกว่ากินผลไม้อื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆที่ช่วยควบคุมความดันได้อย่างเช่นทับทิมกีวีส้มเบอร์รี่นะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นำเรื่องราวของสาระเรื่องกล้วยมาฝากนะคะก็ในข้อมูลที่เอามาอ่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่ามีกล้วยชนิดไหนบ้างที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้แต่ว่าตามรูปเนี่ยเขาเน้นไปที่กล้วยน้ำว้านะคะก็ลองดูละกันกล้วยทุกชนิดโอ้ว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้กับในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ

แป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันอีกแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงของเราขอบคุณทุกท่านติดตามรับฟังเลยนะคะบางท่านโทรศัพท์มาคุยกันค่ะบางท่านนะคะก็หยบฟังเฉยๆหยบนี่เป็นภาษาใต้นะเผื่อว่าคนทางภาคอื่นฟังเอ๊ะหยบคืออะไรนะคะแอบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะบางคนก็ทำงานไปด้วยไม่ได้โทรศัพท์มาคุยกันไม่เป็นไรค่ะนะคะแค่เปิดวิทยุฟังกันเอาไว้เป็นเพื่อนกันมีหลายคนเลยค่ะนะคะทำงานแล้วก็เปิดวิทยุฟังกันไปตลอดได้เป็นเพื่อนกันนะคะบางทีฟังข่าวตรงนั้นพอได้เงี่ยหูฟังบ้างนะคะฟังเพลงที่ชอบก็ได้โยกย้ายกันไปบ้างร้องตามกันไปบ้างเนี่ยมันถือว่าเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถกันได้หลายๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามรับฟังกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้าน้องโอนะคะดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันแล้วนะอย่าลืมติดตามรับฟังให้กำลังใจกันด้วยสำหรับช่วงนี้โอนรุ่มนตันบินค่ะดำเนินรายการลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรรมาธิการกฎหมายมีมติ 7-5 ใช้อำนาจเรียกอนุทินและนฤชาแจ้งโกงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้ในรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากรรมการการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก 7-5 งดออกเสียง1ให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ 12-0งดออกเสียง1ใช้พรบ.อำนาจเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคม2569กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นทบกันสมอ CIB ลุยอายัดหลอดไฟไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่นับแสนชิ้นย่านบางกรวยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทบกันส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีบุกทลายโกดังและบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอกจำนวนหลายแสนชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทั้งที่เป็นผู้นำเข้าที่ได้ใบอนุญาตแต่กลับนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาพลเอกนักรบบุญบัวทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษทบการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สมอได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรีว่าหลอดไฟหลายยี่ห้อมีการระเบิดขึ้นขณะนำไปใช้สมอจึงไปสุ่มเก็บตัวอย่างจากท้องตลาดทั่วไปแล้วส่งไปทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าปรากฏว่าผลทดสอบตกมาตรฐานสมอจึงได้ตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังและได้ตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจนับมูลค่ายึดอายัดเบื้องต้นในวันนี้นับแสนชิ้นเกินกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นพบความผิด3ข้อกล่าวหาคือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่สุ่มตรวจสินค้าในท้องตลาดและผลทดสอบตกสมอจึงตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังตรวจเจอสินค้าที่ข้อมูลใน QR code ไม่ถูกต้องเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจนับและพบสินค้าเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานต้องยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อส่งตรวจห้องแลบทดสอบอีกครั้งหนึ่งสอท.เตือนราคาน้ำมันโลกผันผวนและโรงงานธุรกิจเร่งประหยัดพลังงานบริหารต้นทุนนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานว่าตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์มุสหากราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลสูงต่อเนื่องจะกระทบต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักรการเกษตรการก่อสร้างจนถึงการกระจายสินค้าโดยกลุ่ม SME และธุรกิจโลจิสติกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและแม้จะมั่นใจว่าภาครัฐมีปริมาณพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศแน่นอนแต่ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกอย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมราคาโลกไม่ได้แต่ควบคุมปริมาณการใช้พลังงานได้ได้แก่การปรับพฤติกรรมและบำรุงรักษารณรงค์ประหยัดพลังงานตรวจเช็คเครื่องจักรให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีนำระบบดิจิตอลมาใช้วิเคราะห์และติดตามการใช้พลังงานลงทุนพลังงานสะอาดติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าไฟฟ้าบริหารโลจิสติกจัดเส้นทางขนส่งให้คุ้มค่าและจับมือพันธมิตรลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่าทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ภาครัฐรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังพร้อมออกมาตรการจูงใจให้ SME เช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือติดตั้งระบบโซลาร์เซลล
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
9: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
15: โอยามบ่าย
16: ซุปเปอร์ฮิต
17: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
15: จิ๊กโกยามบ่าย

ไม่ได้มามือเปล่านะครับนี่คือเงินเพลงของโดมมาร์ตินนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นกับเพลงสตริงเก่านะครับก็มีเพลงสตริงเก่าๆให้ได้ฟังกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับใครที่ชื่นชอบเงินเพลงสตริงเก่าๆแนะนำเพลงโปรดกันได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์077641567นะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับ Toyota ชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆทุกๆรุ่นนะครับวันนี้ที่โชว์รูมของ Toyota ชุมพรใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับโดมตินกับไม่ได้มามือเปล่านะครับแล้วก็มีเพลงที่ทยอยขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับพี่เขียวขอฟังเพลงคู่กัดเข้ามานะครับรอแป๊บหนึ่งกับเสียงร้องของเบิร์ดทองชัยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีขอฟังเพลงของเจสันยังนะครับนี่คือตะโกนบอกฟ้าครับ

คสัญญังนะครับนี่คือตะโกนบอกฟ้านะครับหนึ่งเพลงเก่าๆที่นำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องมาเน้นย้ำนะครับถึงน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถนะครับน้องๆพร้อมหรือยังกับกิจกรรมเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับครั้งที่4แล้วที่เราจัดขึ้นนะครับใครเสียงดีโอกาสของคุณก็มาถึงแล้วเช่นกันนะครับเรารับสมัครเยาวชนอายุ8ถึง15ปีไม่จำกัดเพศนะครับขอเพียงแค่มีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเพียงน้องๆอัดคลิปภาคเรือความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ส่งมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรนะครับภายในวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะแข่งขันกันวันที่23ตุลาคมเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็ชวนน้องๆนะครับมาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วก็คว้าแชมป์กลับบ้านไปนะครับเป็นนักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองเพื่อสืบทอดสืบสานประเพณีขึ้นโขนชิงทองของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกันด้วยนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากน้องๆกันในช่วงนี้นะครับช่วงของยิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โอ้ยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
3: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

เงินเพลงเพราะๆที่ทำถึงเข้ามานะครับนี่คือใหม่เจริญปุระนะครับชื่อเพลงว่าเธอรู้หรือเปล่านะครับจะได้ฟังตามคำขอกับจิโกยามบ่ายนะครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับอยากจะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ของท่านนะครับต้องเลือกให้ดีเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพด้วยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน

เลือกให้เหมาะสมกับพืชของคุณด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ของหลังสวนนะครับที่ร้านโกสูก็มีปุ๋ยตราพระรามเดินดองจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับเอาละต่อเนื่องกันดีกว่านี่คืองานเพลงที่ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับงานเพลงของลิฟกับออยน้อยใจ

เดฟกับออยนี่คือน้อยใจนะครับอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากตามคำขอนะครับที่โกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็น Wave 125i Wave 110i Scoopy i PCX Geono และอีกหลายๆรุ่นนะครับดาว0บาทก็มีนะครับพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมของแจกของแถมก็มีอยู่เป็นประจำนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่กับคริสตินนะครับนี่คือเพลงเก่าๆที่ชื่อว่าดาวครับ

อะไรครับเวลาหมดในช่วงของกิโกย่ามบ่ายชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยคือฉันที่ห่วงใยของแสงปฏิวัตินะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าก็มีรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับส่วนผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นกับเพลงไทยลูกทุ่งช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
5: ขณะนี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: 150ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออภัยค่ะ1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำอยุธยาจมน้ำสูงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าประชาชนพื้นที่รับน้ำแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ก่อนหน้านี้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเนื่องจากรับทราบข้อมูลมาว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้มีแนวโน้มว่าน้ำจะมีปริมาณน้ำน้อยและไม่ท่วมตนในฐานะผู้แทนในพื้นที่ก็ดีใจเช่นกันแต่เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ในอำเภอเสนาพบว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที1,750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำน้อยมีน้ำท่วมสูงเกือบ 1.5 เมตรด้านนายพระดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศว่าจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าการที่เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำเนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากที่ถูกระบายมาจากประตูน้ำเหนือเขื่อนในส่วนสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำที่คาดการจากปริมาณฝนจะตกภายใน 1-2 วันพบว่าปริมาณฝนจะไม่มีปริมาณมากเท่าช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านค่อนข้างคงที่ซึ่งจะเป็นผลให้การระบายน้ำท้ายประตูจะยังอยู่ในระดับนี้ไปอีกระยะสำหรับความคาดหวังว่าหลังจากนี้การระบายน้ำของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาจะสามารถคงที่แบบนี้ได้หรือไม่วันนี้คงยังไม่สามารถตอบได้แต่หากคาดการจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งแม่น้ำปิงและฝั่งแม่น้ำน่านค่อนข้างทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันน้ำท่วมบ้านริมน้ำปราจีนบุรีจนต้องขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า30หลังจนชาวบ้านต้องนำรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปไว้ริมถนนในพื้นที่สูงห่างจากบ้านประมาณ500เมตรสุนัขมากกว่า20ตัวได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกันชาวบ้านระบุว่าน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดโดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าทุกปีขณะที่เทศบาลได้จัดทำธงสัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณธงเตือนระดับน้ำให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่นชมน้องเดเน่นำความเป็นไทยสู่เวทีโลกต้นแบบแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแสดงความชื่นชมน้องเดเน่ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โดยน้องเนเน่นำเสนอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกทั้งเสน่ห์ของเสื้อผ้าวัฒนธรรมแม้แต่การวางตัวการไหว้ล้วนแต่สื่อถึงความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้คนบนเวทีสากลได้รู้จักน้องเนเน่เป็นวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งและรักในวัฒนธรรมไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยินดีที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อให้น้องเนเน่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนไทยคนอื่นๆต่อไปและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวคิดที่จะหารือกับน้องเนเน่เพื่อหาแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกัน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
14: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
15: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
16: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียง

0: โอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ที
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปาวิวธนเทพ

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: วันดีกับเราแล้วนะ
2: นั่นแน่มาทุกวันนะพี่น้องเอ้ย
1: นี่ทุกวันเออ
2: มาทุกวันอาทิตย์ถึงมา5วัน
1: อ้อ
2: พักวันเสาร์วันอาทิตย์
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ไม่มีพี่น้องนะ
1: ครับ
2: จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร
1: ์เวลา
2: เวลาตั้งแต่ 16:00 น.หรือบ่าย 16:00
1: ถึง
2: จนถึง 17:00 น.และ
1: ก็เรานี่ทุกวัน
2: ครับ
1: ซึ่งรายการรู้รีนูจันทร์พุธศุกร์แต่เดี๋ยวรับสายจากฐานผู้ใหญ่พี่มนต์แดงซี่ทํานะครับทีเป็นเจ้าหน้าที่จนนทรวพาท่านน้อยไปอบรมเออที
2: ่
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรมาคุณเบิร์ตตีกวัดโทรศัพท์เลย
2: ห้าไม่พบ
1: ห้าไม่พบแล้วก็ขอเลยว่าจัดจันพุทธสุขเย้อหน้ารายการรู้ดีเรียบร้านะ
2: เขี่ยเมื่อไหร่กับแม่กะอีพาโลอ๋อไปหากินอะไรก็ไม่พบเลยวะ
1: นั่นเหรอ
2: ใช
1: ่
2: วันนี้ก็งวันพฤหัสบดีพี่น้องเอ้ยก็งวันพฤหัสบดีที่24
1: ครับ
2: กันยายน2569ครับ
1: ขึ้นเรื่อยๆหมอ
2: ขึ้น13ค่ำเดือน10
1: ขึ้นน่ะ
2: ขึ้นแลเหลือเวลาอีก33วันเท่านั้นพี่น้องนะแกถึงแล้วแกจะถึง
1: 3ตัวได้อยู่นะอยู่ลังเหรอ
2: 3ตัวหน้านี่ครับไม่รู้ตัวไหนแล้วอีไม่รู้ตัวลักในบันพื้นนะให้อย่าคิด
1: นะครับก่อนอื่นน้องวัดดีพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นอสมทนะครับ90.75อสมทชุมพรแล้วก็คลื่นอสมท104.75อสมทลังส่วนนะครับลิ้นควายๆวันนี้อาจารย์นะนะถึงก็ท่านได้รับชมอยู่ทางเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองลังส่วนนะครับท่านได้รับฟังอยู่ทางเสียงตามสายของปากน้ำลังส่วนโดยการนำของท่านนายกวิชัยอรันตเมฆหรือท่านนายกไข่หน้าและก็เสียงตามสายในเขตของเทศบาลเมืองลังส่วนของท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์นะครับที่วันนี้นี่ในเพจ Facebook นี้ก็ทีมงานเดิมๆนะครับค่ารายการทุกวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงฮะหน้าไม่ว่าจะเป็นคุณกฤษดาสุขไม่ซึ่งเป็นเกลือคุณเบิร์ดนะครับ
2: เกลือแล้ว
1: กฤษดาสุขไม่นี่เกลือคุณเบิร์ด
2: มัน
1: วันเดือนปีเลยพอดีเลยเป็นเกลือกันเลยอาจารย์เอ้ยหน้านี่ในห้องส่งนี่วันนี้มีท่านอาจารย์ประชาดึงสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านณรงค์แดงซี่ทําจะทํามะพร้าว
2: ครับ
1: มายอบอยู่กันเนื่องจากข้างหนองฝนตก
2: ฝนตกวันนี้พี่น้องนะ
1: ซึ่ง2คนนี้ม่อมบ้างพี่ทุกคนมีใครได
2: ้ม่อมบ้างเออ
1: ม่อมบ้าง
2: แม่เลย
1: ตัดผมสั้น
2: อ๋อครับผมใกล้เคียงกันแล้วนะ
1: นั่นแหละ
2: ซึ่งก็พี่บอยแฮพี่บอยนี่เข้ามาแลทุกวันกันนะ
1: มาทุกวันนะ
2: ตำรวจตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนโหลของปามาเป็นล้านของตาลิศใหญ่นม
1: เอาไว้ครบอีก
2: บอกมาแต่ผมมาน่ะบ้านอยู่ตรงนู้อยู่นาโปร
1: ครับ
2: อยู่หมู่ห้าหน้าวัดเขาเง
1: ี้ยนั่นแหละหลายคนหลายฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นาเดียน้องวายูนี่ขายไก่ซ้อรุ่งเรืองปากน้ำลังส่วนนะครับฟังทุกวันทุกปีซึ่งในสำคัญนี่วันนี้มาฟังหลายวันแล้วแหละแต่ไม่ได้ทักทายก็คือท่านอาจารย์สุภวัตสินธภานนท์นะครับเพราะว่าฐานนี้ไม่สบายปีนี้นะไม่สบายในรุ่นเก่าๆนั้นมีท่านอาจารย์สุภวัตท่านอาจารย์กรีธามีใครอีก
2: อาจารย์ประชาน
1: ั่นเองไม่มีเลืออยู่คนเดียวเลย
2: นั่นเองรุ่นนั้นรุ่นโบราณเ
1: ป
2: ้รุ่นของเก่าเ
1: ป้
2: ของเก่างานเรือแข้ง
1: นั่นแหละ
2: นั่นเองยังแต่ยังทำงานได้ท่านประชานะ
1: ครับ
2: พออจอของบวาน
1: อ๋อพออจอ
2: นะพออจอ
1: ใช่
2: แต่พ่อหมาบอกไปนะต้นเจอต้นคอยท่าหมวยเองวะพออจอยอมเนี่ยตำแหน่งได
1: ้ก็
2: เจออาจารย์ประชาแต่ผมเชื่อว่าพี่ทำรุ่งทองอีทคงรูเหลืองไงนะ
1: นั่นแหละ
2: พออจอนะครับ
1: หลายคนหลายฐานนะที่มารับชมอยู่ที่อยู่กอเต้านู่มาถูกวันแล้วคุณทวีศักดิ์พี่ทำรุ่งวันนี้คุณอิทธิกรทั้งนี้ทีมงานของบ้านนาก็มาฟังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คุณกู๊ดดีไซน์ที่สำคัญนี้ชังงนแต่ว่ามาเที่ยวอยู่หัวท้าแทบอย่างเร่งนะครับเที่ยวอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าผมไม่มีกินต้องไปหาผมนี่ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมอยู่ทุกๆวันนะครับ
2: ครับถึงวันนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราบริบรรยากาศบริเวณหัวท้าฟังตะกี้นะ
1: ครับผม
2: วันนี้บรรยากาศที่หัวท้าเนี่ยก็มีฝนโปรยปรายครั้นและ น่าแต่พึ่งตอกบ่เดียวนี่พี่น้องอ่ะพึ่งตอกบ่เดียวแต่ว่าตอกค่อนข้างที่จะหนาเม็ดสักทีนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อพี่น้องชาวเรือ
1: นั่นแหละ
2: เพราะว่าพี่น้องชาวเรือที่กำลังทําการฝึกซ้อมก็ทําการฝึกซ้อมกันเหมือนเดิม
1: ครับ
2: ในขณะเดียวกันคนเทมมาแลเรือก็ไม่ยอทอพี่น้องเอ้ย
1: ครับผม
2: ไม่ยอทอก็ยังมาแลกกันเหมือนเดิมนี
1: ่
2: ซึ่งเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าพันธุ์พืชเขาเรียกว่าเป็นสายเลือดของคนหลังส่วนที่เรามารวมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเราพี่น้องนะ
1: ครับ
2: พี่น้องครับซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยพ่อเมื่อคุณบอวิลมาถึงจอดรถพังหันไปเห็นทันทีเลย
1: เห็นใครอ่ะ
2: เห็นเรือลำอ๋อสีเขียวเขียวแวอ๋อสีเขียวเขียวซึ่งบ่หันเห็นทางแม่เรือลำนี้มันคุณคุณนี่ซ่า
1: อยู่ปลาควายบ้านด้านควายนู่
2: ควายนู่แว
1: อยู่ใต้ผ่านรถ
2: ครับซึ่งพอ
1: ไม่ใช่ใต้ผ่านรถเลยใต้ผ่านรถกว่า
2: ผ่านโค้ง
1: ใต้ผ่านโค้ง
2: ผ่านรถ
1: แต่ผ่านรถอยู่บนนั่น
2: อยู่บนนั่นของนู่แวพอเช็คไปเช็คมามาได้เช็คไม่จำได้เห็นเรื่องนะ
1: ครับ
2: สุดท้ายแล้วเป็นเรือเพชรอัศดากรพี่น้องเอ้ย
1: ครับผม
2: วันนี้ทีมงานเรือเพชรอัศดากรของท่านนายกตงนะครับท่านนายกอัศดากรชิมานีลงเอาลงเล่นน้ำแล้ว
1: ครับ
2: ได้ข่าวว่าให้ฝีภายดีจากบ้านควรนะครับพาเรือลงเล่นน้ำ
1: นั่นแหละ
2: นั่นแหละถึงมีใครมาบ้างครับคุณบอวิวว
1: ันนี้นี่คุณอัศดากรชิมานีหรือท่านนายกตงมาพร้อมรัวเบาชุดล่อหรือว่าคุณตูนแล้วก็ทีมงานสองสามคนเนี่ยน้ำมาที่ขุนเบิร์ดบ่อนะครับมาลงมาเล่นน้ำนี่ลงไปแล้วก็ค่ายพลขึ้นไปข้างบนว่าไม่ลงมาที่อ
2: ่
1: ะไม่รู้ที่ขึ้นไปตามวังก้อหรือเปล่า
2: ไปตามทางสายพ้นเลย
1: นั่นแหละ
2: ออกขึ้นไปบนนู้นนะบ่เดียวนะ
1: ครับ
2: ซึ่งก็ในขณะเดียวกันบริเวณริมตะลิ่งนี่ก็มีทีมงานนู่นเด็กเด็กทีมไหนอ่ะทีมการอาชีพ
1: ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของทีมงานวีไลกาอาชีพลังส่วนน่าจะอยู่ทางด้านล่างเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นครูเจมวันนี้ไม่รู้ไปไหนยังไม่เห็นมีน้องๆ นักเรียนมาอยู่ 6-7 คนหรือว่าเสียเลือดไม่รู้นะ
2: ไม่แหน่อยู
1: ่ครับ
2: ซึ่งก็ทีมงานการอาชีพตอนนี้นี่มาอยู่ในคลองใหญ่เลยพี่น้องนะจะยบอยู่ในบางแทงแม
1: ้ครับ
2: อยู่หลายวันแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ซึ่งตอนนี้ก็มาเดี๋ยวนี้อยู่ในท่าน้ำตรงนี้ครับท่าน้ำหลังเทศบาลเมืองหลังส่วนซึ่งเหมือนแฟนๆของขายการอาชีพที่มาให้กำลังใจก็มากันแค่นี้นะ
1: ครับผม
2: ซึ่งบอกพูดถึงการอาชีพและพูดเรือนักเรียนแซมดเลย
1: เอาว่า
2: ทั้งสองลำได้เรือเลย
1: นั่นแหละ
2: นะครับนั่นก็คือขายของโรงเรียนส่วนสี่วิทยาเลยครับ
1: ครับ
2: ส่วนสี่วิทยานี่หลายคนสงสัยเลยครับว่าแม่ที่ตอนนี้ส่วนสี่ไปอยู่ไหนนี่
1: เพื่อไม่เห็นที
2: ่ไม่เห็นพายเปล่าพี่
1: ลงเปล่า
2: ลงแน่นอนพี่น้องนะ
1: ลงแน่นะ
2: ลงแน่นอนผมเอาของคุณบอวิลรับประกันเลย
1: ได
2: ้แม่
1: เอาอย่าปัดนั้นเลย
2: เอาของคุณบอวิลเลยนี
1: ่
2: ลงแน่นอนครับลงแน่นอน 100% แต่ตอนนี้ยังทำการฝึกซ้อมอยู่ในเขาเรียกบางแทงแม
1: ้มาจากล่างเรียกเพื่อ
2: บางแทงมารดา
1: แกพร้อมไหม
2: นั่นแน่ซึ่งยังฝึกซ้อมอยู่ในนู้นไ
1: หม
2: แต่อีไม่กี่วันเลยครับคงจะไปลงในคลองลังส่วนแล้วเหมือนกันแต่ว่าให้ลั่งจะเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเสกอน
1: ครับผม
2: นะครับแต่วันที่ผมจำไม่ได้เลย
1: ภารกิจหลายอย่างไม่ว่าจะต้องเป็นการเก็บตัวไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติแล้วก็ช่วงนี้สอบไม่เสร็จทีอ่ะอ๋อยังติดสอบอยู
2: ่ยังติดสอบนะ
1: ส่วนซี่นะ
2: ซึ่งทีมงานส่วนซี่ก็เมื่อเดผมบอกไว้ข้างต้นตั้งแต่เมื่อวันแรกๆด้วยครับว่าท่านอาจารย์พยุงศักดิ์นักอุดมครูพี่เอ็ม
1: ครับ
2: แล้วก็ท่านด็อกเตอร์กัสมาพรชวลิต
1: นั่นๆเต้นเรียกครูพี่เอ็ม
2: นั่นแน
1: ่นั่น
2: ครูพี
1: ่เรียกว่าเต้นหน้าแก่ว่าอยู
2: ่หน้าแก่ว่าแต่ว่าผมเรียกครูพี
1: ่ครูพี
2: ่นั่นแน่ซึ่งก็ท่านด็อกเตอร์กัสมาพรชวลิต
1: ครับ
2: ผู้อำนวยการยิงเกรงของลุ่มน้ำหลังส้วนในพ้องขนาดน้ำให้เลย
1: ใจย่อย
2: ใจย่อยใจกล้าใจถึง
1: จับแอะ
2: ผึ่งได้
1: ครับผึ่งได้เพราะตอนอยู่เมืองหลังส้วนนั้นตัวฮีทั้งนี้ตั้งแต่ยานไปยุทธส่วนที่และสมบูรณ์นะวังนี้พอผมนะ
2: เขาเป็นคนมีน้ำมีนว
1: ลนั่นแหละ
2: ในการนั้น
1: พอโรงเรียนส้วนที่นี่เป็นคนยิ้มเก่งมีเ
2: ข
1: าก็ยิ้มง่ายชายคล้อง
2: วัดจีก็ไปรอแล้วเออ
1: พูดเพราะ
2: วัดจีก็ไปรอแล้วไอ้ถึงนี่ฐานผู้ในการฐานเอาจริงเอาจังไม่น้องเอ
1: ้ครับ
2: ดำเนินการมีแน่นอนไม่ต้องหวังเวิร์ดจะขายส่วนซี่นะ
1: ครับ
2: ซึ่งบอกมาอีกขายหนึ่งขายเมืองหลังส้วนทีมงานนี่นี่ไม่ต้องหวังเวิร์ดอยู่แล้ว
1: นี่ไม่ต้องหวังเวิร์ดและถ้ามาเทหัวฐานี้ได้แลเรือโรงเรียนเมืองทุกวันนะครับ ภายใต้การนำเมื่อที่ผมบอกและท่านอาจารย์โควิดธานีซ่อนหรือว่าครูอุ๊กหรือเทโรจักกันในชายาครูอุ๊กรถตู
2: ้
1: หน้าฐานผู้อำนวยการนาฬิมนไม่เห็นเลยที่วังนี้นาทีติดภารกิจเรื่องขุมทรัพย์อยู่แต่ผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวถ้าเซ็ตล่างจ่าทรัพย์เซ็ตชินพ่ออนาฬิมนต้องมาเที่ยวว่าท้าม
2: าอยู่แน่นอนมาแน่นอนซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง3ท่านเป็นผู้ยิ่งดังเพ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการดร.กัสมาพรท่านผู้อำนวยการนฤมลศรีดา
1: ครับ
2: ท่านผู้อำนวยการสัทธิรดา
1: โหมฮง
2: โหมฮงทากุลีนั่นมันผมจำไม่ค่อยได
1: ้ทีปนะครับ
2: ผู้ยิ่งดังเพนะครับ
1: ซึ่งยังมีถอนนึงอู
2: ้ได้แล้ว
1: ยังมีถอนนึง
2: เคยแล้ว
1: ถอนเนียนไม่เต็มมาซ่อมอยู่กับเผือน
2: เคย
1: ยิ่งกันแล้วเอ
2: ้ถอนผู้อำ
1: นวยการโรงเรียนวัดดอนโนด
2: โอ
1: ครับ
2: ท่านผู้อำนวยการจุ๊บแจ้งเ
1: หรอแต่จุ๊บแจ้งเหรอ
2: ไม่รู
1: ้อยู่บ่อยคมจุ๊บแจ้งครับท่านผู้อำนวยการท่านดร.
2: สุราภา
1: อินยาการนนท์นะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็มีโลเด็กเทมีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากเป็นคณะโรงเรียนเทเล็กนะมีนักเรียน200คนไม่ถึงดีด้วยแล้วอาจารย์นะนะครับก็ถือว่ามารวมซื้อสร้างประเพณีนี้ตอนนี้มาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ครับเทศบาลเมืองลังส่วนเป็น10คนเลยพี่น้องเอ้ยนะก็ถือว่าเป็นเรือเยาวชนที่อาจจะสร้างจุดประกายให้ต่อไปไม่แหน่ไม่ดอนโนดอาจจะห้าส้มจ่าที่ได้หวัดลงในคลองลังส่วนนักลำ
2: ครับเอารวมรวมมาแล้ว
1: ขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทางเพไม่ใช่ผมหวานแล้วเอาโลเผือนมายู่มาดูมาแลนี่ไม่ใช่ง่ายอันครูก็ต้องดูแลก็ไม่ใช่ไงซึ่งทีนี้พอพูดถึงโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนผมก็เห็นตามใน Facebook เอ้ยตามในช่องพยาสัมพันธ์เอ้ยนะครับเคยที่ต้องการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวปลาอาหารหรือว่าน้ำดื่มหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่และยาเวชภัณฑ์ทั้งสี่โรงเรียนน่าสามารถเข้าไปติดต่อข้อสนับสนุนได้ที่โรงเรียนนั้นๆได้เลย
2: นะครับสนับสนุนมึง
1: สนับสนุนนะเนี่ย
2: ไปขอนับนุ่นจากโรงเรียนดีๆเอา
1: สนับสนุน
2: นั่นแหละ
1: นะครับแต่ว่าโปรดระวังทางนี้และทางนั้นทุกโรงเรียนผมประสานคุยมาแล้วเขาจะบอกว่าไม่มีการโทรข
2: ้
1: อโดยเด็ดขาดนะไม่มีการโทรข้อโดยเด็ดขาดแต่โทรข้อนี้ไม่ใช่เลยครับยัดที่เป็นมิดแล้วนะ
2: ถ้าไปเสี่ยงทุ่มๆนี่ไม่ใช่เลยนะ
1: ไม
2: ่
1: ใช่ไหม
2: ไม่ใช่นะครับถ้าใครโทรข้อไม่ต้องพี่น้องนะ
1: ครับผม
2: ถ้าที่ให้เอาไปให้ที่โรงเรียนเลยครับ
1: นั่นแหละ
2: แต่นี่บอกผูดบอกวิวผูดฟังเนี่ยผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าสาเหตุที่เห็นด้วยเนี่ยบอกว่าโรงเรียนในรูปวิทยาลัยต่างๆเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้มีงบประมาณมากมายไม่พี่น้องเออ
1: ครับ
2: ไม่ได้มีงบประมาณมากมายที่จะดำเนินการส่งนักเรียนมาเข้าขายอยู่เป็นแรมเดือนกินแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ซึ่งพี่น้องใครเป็นซิดเก่าก็ดีหรือว่าโหลพายเรือล่านพายเรือเติร์นามไปให้2แพ็ค3แพ็คได้ได้ทางเพนะครับจบรักทีมได้เอาไปให้ทีมนั้นถ้ารักถูกทีม
1: ไปทางเพ
2: ผมเชื่อว่ารักถูกทีมแหละพอโหลหลังส่วนกันทางเพตามใจที่การอาชีพจัดส่วนซี่หรือเมืองหลังส่วนถูกลงรวมเป็นโหลหลังส่วนทางเพเพราะฉะนั้นใครต้องการสนับสนุนเอาไปให้เลยครับที่ขายต่างๆได้เลย
1: นั่นแหละ
2: นะ
1: เมื่อกันทางเพและนี่เพราะเรือนักเรียนนี่แหละที่คงอยู่นะฝีพายที่ได้เลือกพายอยู่ตามในตำบลได้แบบนี้นี่ล้วนแล้วมาจะฝีพายเรือนักเรียนทั้งพี
2: ่นั่น
1: เราก็ต้องรวมด้วยช่วยกันสนับสนุนกันนะครับ
2: ครับซึ่งแต่เราไม่ช่วยก็ไม่รู้ใครช่วย
1: ครับ
2: คนแค่อื่นก็คงไม่มาช่วยไม่ก
1: ็
2: คนบ้านเรานี่แหละครับ
1: คนพี่มาเพราะว่าม
2: ามั่งกันแล้ว
1: มามั่งกันนั่นแหละแหวบ้านต้นเรือ
2: ปีหน้าไม่แน่นะพอพูดถึงสวี
1: ครับ
2: พอพูดถึงสวีผู้ที่แล้วทีมงานสวีนี่ปีหน้านี่ผมทราบข้าวยาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเลยครับท่านนายกตรงเนี่ยท่านปรารภไว้เมื่อปีนี้แหละ
1: ครับ
2: รองในล่วงห่วงบางนางตักว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีพรหลวงพ่อมุ้มจากตำบลนาซัก
1: เจ้าแม่นาซัก
2: นั่นมัน
1: ยังเหลือเชื้อไม่โทษที
2: มาซักล้ำกันนั่นมาเล่นในคลองในล่วงห่วงบางนางตักเสร็จอาจจะเลยมาทีหลังส่วนปีหน้านี้อาจจะมีข่าวดีมีพี่น้องสวีมารวมกับเราอีกสักลำแล้วนานผมบ่ได้ยินก้าววันนี้ก็รู้สึกดีออกดีใจเย็นนะ
1: จ่าสวีตีห้างก็แขขึ้น
2: ใช่
1: สวีไม่ห้างเลยทีนี
2: ้ไม่ห้างไม่ห้างแล้วเพราะฉะนั้นพอกข้าวแขกัน
1: ครับถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะอย่างคิดถึงหลายๆคนหลายๆฐานเลยถึงบ่ผู้ถึงเรือนักเรียนตอนนี้พระโตนี่ท่านนายกท่านไม่เออท่านนายก ผลนะครับเทยุเทปโตนะครับก็รู้สึกว่าถ้าพอเป็นไปได้ปีหน้านายกหน้าอย่างฝ้าความคิดถึงเหมือนเดิมและโรงเรียนประตูวิทยานะครับ
2: ครับ
1: เคยมาลดเล่นเคยมานุกอยู่ที่คลองลังส้วนถ้าพันรื้อปีหน้ามาเที่ยวตะ
2: นั่นแน
1: ่
2: ย้ายมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวโรงเรียนทุ่งตะโกวิทนี่ก็เคยมานะ
1: ครับ
2: นะครับทุ่งตะโกวิทนี่ก็เคยมาทีมงานนายเอี่ยวพาณิชย์
1: ไปไม่เลยพาณิชย
2: ์หลายแห้งหลายขาย
1: ยังยู่แล้วอ่ะ
2: ยังยู่ไอ้เรือได้ยังยู่เพชุมพรกลางว่าแต่นั่นแหละไม่รู้พันพรื้อแต่ไม่ได้มาผมก็ไม่กล้าล่ะรับละลวงไม่กลับว่าพันพรื้อดีทันไม่ได้มารวมแต่ก็ใจลึกๆนี่ก็ย้ายทีมงานของชุมพรบริหารธุรกิจก็ดีเกษตรก็ดีทุ่งโก้ลำแม่มั่งหมายหลายๆลำนะครับเพราะว่าเยาวชนนี่ก็คือต้นกล้าสำคัญของงานประเพณีครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าครูพอพูดถึงท่านนายกนพพรอุทิศนะครับท่านนายกตรงเนี่ยก็ต้องอดที่จะขอบคุณท่านไม่ได้ก็คือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนี่สาบข้าวว่าปีนี้นะมาต้องสาบไปหน้ารู้แล้ว
1: เอาเลยอะ
2: สนับสนุนงบประมาณเนี่ยคุณบวิว
1: ครับ
2: จำนวนกี่บาทนะ
1: 4ล้านพี่น้องเออ
2: 4ล้านบาท
1: ปีนี้อบจสนับสนุนให้4ล้านนะครับ
2: ครับ
1: กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือปีแล้วให้มา3ล้าน
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่พอทําพื้นก็ต้องเพิ่มถ
2: ึ
1: งเพิ่มเสร็จปีนี้ถ้าไม่พอปีหน้าเพิ่มให้แล้ว
2: นั่นได้ปันนี้นี่มั่นนายกตรงเสียย่างไม่ต้องหวังเวิร์ดนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณเลยครับขอบคุณขอบคุณถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบคุณถึงคณะผู้บริหารขอบคุณถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกคนนะครับขอบคุณไปถึงเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากเลย
1: ครับ
2: นะครับเทศบาลงบประมาณกันมานะครับ
1: เ
2: พราะว่าเราก็ยู่กันแบบนี้เลยครับถอยทีถอยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: นั่นแหละ
2: มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกห้างร้านบริษัทขอบคุณทางเพไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเมืองลังส้วนหรือบริษัทต่างๆที่มารวมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนให้เกิดงานประเพณีเกิดขึ้น
1: ครับ
2: ผมขอบคุณทางเพและ
1: จบยัง
2: เหรอเอาแล้ว เอา
1: ที่ต้องพักฟังเพลง
2: เลยอ๋อที่พักฟังเพลง
1: ตาเขี้ยวหน้าแม่บั้มเลยนู่น
2: ครับเพลงแล้ว
1: ข้อมาจากแฟนรายการผลลังส่วนกันไงแต่อยู่กรุงเทพนาจี้นะครับ
2: ข้อเตรียมแต่ว่า
1: ข้อเตรียมแต่ว่าเพลงรอไส้ใจสั่งมานะ
2: ครับ
1: นี่เพลงนี้ผมชอบไปถึงเอาฟ้าให้หลายๆคนกันไม่ไว่าจะเป็นคุณพรธีมาแซ่เตี้ยวที่ฟังอยู่ทุกวันนึงที่สำคัญฟ้าไปถึงอาจารย์สุภวัฒน์กันถึงว่าไม่ใช่ทาสมนคนดีแต่ก็ยังรอไส้อาจารย์สุภวัฒน์อยู่เสมอนะครับ
2: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: กับผม
1: ข้าวสู่ช่วงที่สองแล้ว
2: ครับ
1: มีเรื่องสองคนแล้ว
2: ไปแล้ว
1: ชั่วโมงแรกเช้าเถื่อนอย่าไปแล้วท่านรับบินเอาเฮ็ดมาอาจารย์ประชาแค่ไปแล้วอาจารย์ประชาได้เฮ็ดถึงพาไปให้เจ๋วยี่ที่นั่นมาเฮ็ดอาจารย
2: ์ครับอาจารย์ประชาผมถามอาจารย
1: ์ครับ
2: จะเฮ็ดให้รับบินเอามาให้ที่กินได้หรือมันเมาหรือมันพื้อ
1: เพื่อ
2: ถึงแกว่ากินได้วะเดี๋ยวไปถึงต้มให้เรียบร้อยเสร็จถึงเอาตังค์ในขวาชี้วะ
1: ครับ
2: ถึงพอเสร็จท่านพอแจวมาถึงเห็นถึงต้องกินแหน
1: ชอบก็ให
2: ้ชอบกินพอชอบกินพางถึงท่านหนังแลอาการว่าพอแจว
1: สักครึ่งชั่วโมง
2: ไม่พื้
1: นั่นแหละ
2: ไม่พื้คือชั่วโมงก
1: ็กินได้
2: แหมเฮ้ยแลแกคิดที่
1: ขอบคุณแม่ครับ
2: แกคิดได้พื้นี่ผมสงสัยอาจารย์ปัญญาแม่เฮ้ยแกคิดน่ารักนะพูดถึงนะ
1: ขอบคุณท่านรับบินกันนะ
2: ครับ
1: อุตส่าห์ไปหาเฮ็ดมาแต่ไม่รู้ดอเท้ากับโคเข็งกันลำมันไม่รู้เฮ็ดได้นะวางนี้รัดบินทำงานเต็มที่เหลือเวลา3วันเลยพี่ตากรัดบินมีเวลา3วันก็ได้อยู่กับเทศบาลนี้นะครับเที่ยวเดินทัวร์มาแล้วเนาะเดินดูแลพ่อกันเลยก็ฐานปลัดฐานปลัดส่งธรรมนี้เดินทุกวันนะครับนี่เดี๋ยวต้องประชาสัมพันธ์งานให้เขาที
2: ครับ
1: เข้าคว้ามาวันนี้ถึงขออาจารย์ไข่เช็คอาจารย์กฤษดาบุษบันฟ้าเหลืองทอดทิ้นมาหลายวันแล้วนะครับของวัดปราสาทนิกร
2: วัดปราสาท
1: วัดปราสาทเลย
2: วัดปราสาทนิกร
1: เออวัดปราสาทนิกรแล้วชื่อเรียกปราสาทเรา
2: เอาก็อ่านแต่อ่านจ่ายชื่อเต็มก็ต้องเอาชื่อเต็มแล้ววัดปราสาทนิกร
1: เออวัดปราสาทนิกร
2: เออไม่ใช่วัดปราสาทนิกร
1: ว่าคนครึ่งทางไม่ได้เหรอวัดปราสาทนิกรนี่ทอดกระถิ่นวันที่22พฤศจิกายนพี่น้องนะ
2: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดธรรมข้าวเกรียบนี่วันที่10สี่ที่มาพฤศจิกายนนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนี่สองวัดชื่อว่าทิ้นงานเรือแข้งนี่เป็นข้องโขกัน
2: ครับ
1: นะครับเป็นข้องโขกันทุกปีต้องประกาศได้รับทราบถึงกับเรื่องที่สองนี่เขาฟ้างานบำเพ็ญกุศลศพนะครับพอดีคุณเบิร์ดรับข่าวสารมาเนื่องจากคุณเบิร์ดนี้วันนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานทรงวิญญาณแคบรับจากวัดของแห่งไม่ทันมดทีทุกอย่างอยู่ในเต้าวิเศษเงิน
2: เข้าไว้ก่อน
1: เข้าไว้ก่อน
2: เดี๋ยวขอเซตรายการไปต่อแล้ว
1: เดี๋ยวไปเผ่าต่อซึ่งเอาก็คว้าข่าวสารมาจากพี่ชนรงค์ขวัญรัตน์กับท่านกำนันนุ่มคมตะวันสร้างแก้ว
2: เพื่อพี่รง
1: ค์นะครับพี่รงค์ยังไม่พื้นเอาก็คว้างานซ้อมมา
2: ใจตกใจผม
1: ให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อมานิดสร้างแก้วช
2: ื
1: ่อว่าคุณลุงฮีทหรือพ่อฮีทนะตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตแล้วทำบุญที่วัดในเวทอยู่โตนู่พี่น้องเอ้ยอยู่แค่โตนะครับแล้วก็จะชาปนกิจในวันจันทร์ที่28กันยาที่เมนวัดปังว่านเพราะนั้นใครได้รู้จักบ่าวฮีทลุงฮีทนาหลวงฮีทพ่อฮีทนะคุณมานิดสร้างแก้วสามารถไปร่วมบุญกันได้ที่วัดในเวทนี่เป็นสามีของนางจรุงหรือว่าป้าวิกขวัญรัตน์นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะถึงกับเพลงเทพี่ทำรงส่งมาเดี๋ยวเปิดท้ายนะครับพี่ทำรงทองฮีทส่งมาแต่ไม่ทันแล้วอาจารย์ประชากลับเสร็จแล้วแต่ผู้ใหญ่ถึงฟังอยู่แล้วพี่รงเอ้ยเดี๋ยวจัดการให้ครับ
2: ครับถึงก็แต่เช้าแล้วผมได้รับทราบนู่นไว้ครับจะช่างนกสะพานเล็กเมื่อแต่ว่านี่ท่านในประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับทีมงานของช้างนกสะพานเล็กเพราะว่าหลายคนนี่ก็สงสัยกันนะครับว่าทีมงานช้างนกพันพรื้อกันแน่ส่งหรือไม่ส่งประเภทในมั่งแต่ว่าผมประกาศไปแล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งทีนี้แต่เช้าได้รับข่าวสารเพิ่มเติมมาแล้วครับว่า
1: ชอบกันแน่ๆเหลืองเผือนนะ
2: เหลืองเผือนชอบตีฮกนี่ยกขึ้นฟังแล้ว
1: ต้องลุกขึ้นแล้ว
2: ยกขึ้นแล้ว
1: รับตัวซับ
2: ยกขึ้นรับตัวซับ
1: กินไม่ได้เออต้องฟัง
2: ครับย่ารู้นี่เหลืองเผือน
1: แลคิดแล้ว
2: เผือน
1: เผาชอบกับเผาข้างเถียงพี่ตั๊กเอ้ยมันไปเต็มตีเก้า
2: ไปลาวนก
1: ็ไปคุยกับอาจารย์เปรียวก่อน
2: ไปแล้วว่าไปรู้ข่าวสารว่าตำบลนู้ปันพื้มมั่งตำบลนี้ปันพื้มมั่งไปคุยถึงโลน
1: เอาละถึงสรุปว่าน
2: ะครับทีมงานของช้างนกสะพานเล็กของพีเอนะครับ เออวยชัยซ้ำมาแล้วนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ทีมงานของชายรยันกุ๊บโดยจ่ายงนี่ก็จะส่งประเภทถ้วยนะครับถ้วยพระราชทานนี่ครับประเภทข้อเนี่ยจะส่งในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทุ่งตะโก
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีฝีพายของทีมงานชายรยันนี่แหละครับซึ่งก็บัวกับทีมงานของตำบลทุ่งคา
1: ครับ
2: ทีมเรือซักมงคลชัยนะครับ
1: ถิ่นมีห้อยแล้ว
2: ถิ่นมีห้อยนี่แหละ
1: ของท่านนายก
2: ของท่านนายกพี่ชัยธนาชัยของท่านปลัดวีโรจน์แก้วเจยของท่านกำนันทิพรัตน์บัวสุวรรณและท่านกำนันน้อยในทีมงานนี้แหละนะครับก็คือทีมงานของซักมงคลชัยจะมาร่วมด้วยช่วยกันครับทีมงานช้างนกสะพานเล็ก
1: ทีมงานก็พี่รังกัน
2: นั่นแหละซึ่งพอส่งพางก็เมื่อได้บอกอะไรครับว่าส่งในนามของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทุ่งตะโกโดยมีท่านกำนันมาท่านกำนันชอยนะครับตำบลตะโกแล้วก็ช้องหมายแก้วรวมกับท่านนายกสั้นและก็เจ้แนนแพงทุเรียนเจ้แดงเหี่ยไก
1: ่
2: นะ
1: ครับ
2: นี่รวมด้วยช่วยกันทั้งเพจ่ายงนครซีได้ทั้งเพอยู่ในขายนี้ทั้งหมด
1: นั่นแหละ
2: ครับที่ว่าจะดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับทีมเรือของขายชาลยันบางเปล่าที่รักครับ
1: นั่นเลยพี่ก็ต้องขอบคุณกันนะครับอีเรื่องนึงนี่วันนี้ต้องฝากขอบคุณไปถึงบริษัทโฮมเซ็นเตอร์นะ
2: ครับ
1: บริษัทโฮมเซ็นเตอร์นี่วันนี้ติดต่อประธานผมมาว่าญาติสนับสนุนทีมพาร์คต้องการได้มั้งผมว่าได้ทั้งเพแหละหน้าที่เอาเสื้อเอาน้ำเอาก็ได้ทั้งเพนะครับต้องฝากขอบคุณถึงไปทางโฮมเซ็นเตอร์ลังส่วนกันนะครับ
2: ไม่เรียรองทางเพไปเนาะเขาให้ได้เอานั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: อย่าเป็นกังวลนะครับ
1: ยกเว้นโลมานะ
2: โลมาไม่เอาแหละโลแมวก็พอก่อนนะครับเซ็กๆมาแล้ว
1: นั่นแหละจะพอเทศบาลนี่กี่ตัวอะไรก็อยู่ข้างหน้า
2: น่ารักเพนะ
1: 4หรือ5
2: เชื่อได้ก็
1: ฮะ
2: เชื่อได้มั้งก
1: ็ไม่รู้ตามไม่ผูด
2: ตามไม่ผูดป้อมตาม3วันแล้วไม่ยอมตอบแต่อยู่น่ารักเพนะอ้วนมันคุณบ่วิว
1: เบิ่ดถึงยิ้มนะ
2: อ้วนมันคุณบ่วิวเพ
1: อ้วนมันผมเ
2: ออผมบ่แล้วว่าอย่ากัดหน้าหรือหน้าเนื้อคมผีเนื้อคม
1: เหมือนผมเลยมาดีไหม
2: นั่นแ
1: หละโอ้ใจเอวบ้างร่างน้อยนะแม่เอ้ยชอบไ
2: ห
1: มคุณนะ
2: ชอบเป็นธรรมดาเลยนะครับซึ่งปีนี้พี่น้องหน้าชาวหลังส้วนก็ไม่ต้องตกใจพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรก็ไม่ต้องตกใจมาแล่เรือที่หลังส้วนนะไม่ใช่มีถาวรแต่พี่น้องชาวอำเภอหลังส้วนอย่างเดียว
1: ครับ
2: พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรก็มารวมพายกัน
1: นั่นแหละ
2: ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลบางมานี่ชัดเจนเลยครับ
1: ครับผม
2: ผมกูได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลบางมาไปเรียบร้อย
1: คุยแล้ว
2: มาแน่นอน
1: แม่ไม้คนนั้น
2: ไม่จ่ายมาแน่นอนครับทีมงานบางมาพรแม่ยาเนยมาแน่นอน
1: ครับ
2: นะครับมารวมภัยที่ลุ่มน้ำหลังส้วนแล้วก็ทีมงานบ้านนามาแน่นอนเหมือนกันนะครับมาแน่นอนทีมงานทุ่งค่าอาจจะมาไม่หมด
1: คร
2: ับแต่ก็มารวมด้วยช่วยกันอย่างแน่นอน
1: นั่นแหละ
2: ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆลำในจังหวัดชุมพรมารวมกันอยู่ในเนี้ยไม่รวมมาภายลำในกันมั่งมันรื้อหน้าแต่มารวมด้วยช่วยกันแหมนี่แหละคนเราอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยช่วยเลือเจือจุนซึ่งกันและกันน่ารักพี่น้องนี่เป็นพี่น้องชาวเรือนะ
1: ครับ
2: นะครับมารวมด้วยช่วยกันผมรู้สึกดีใจเลยครับแต่ถ้าในอำเภอหลังส้วนนะครับในอำเภอหลังส้วนส่งถูกตำบลนะครับ
1: ถูกขาย
2: ส่งถูกขายมีกี่ตำบลส่งหมดและในขณะนี้ถูกตำบลเรือลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยเลยครับนั่นมันลงน้ำมาแล้วไม่ว่าหาดใหญ่ลงแล้ว
1: ลงแล้ว
2: ถาพลาแต่ชาวผมโทรหาพี่แอนหรือท่านกำนันแอนนั่นน่ะถามาก็
1: ครับ
2: โทรหาผู้จัดการทีมนายทายคนเก่งนั้น
1: พอเพื่อ
2: ถามว่าพอเพื่อมั้งพี่แอนอีกไม่กี่วันนี้เอาเรือยาวลงน้ำแล้วแต่ตอนนี้ยังทำการฝึกซ้อมด้วยเรือไฟเบอร์อยู่แสดงว
1: ่
2: าหนานมัน
1: เมื่อกันก็พาดยายนะ
2: พาดยายก็ไฟเบอร์อยู่
1: พาดยายก็ซ้อมอยู่เทผ่านหัวเคียนนู่ก็ทองก็ไฟเบอร์อยู่แต่ทราบเข้าว่าถ้าไม่พิพลาดวันเทศาบนี
2: ้ที
1: ่ลงมาอยู่แกยานด้านแล้วนะครับก็ถือว่าสองลำเต็มปับๆเหมือนกันของพี่น้องชาวตำบลท่าใจไม่ต้องห่วงนะสำหรับทีมงานของท่านนายกกรกำนันโกดูแลเต็มที่ตรงนั้นนะท่านประเสริฐช่วยละแม่เลยวางนี้ท่านประเสริฐสู้อยู่กลุ่มบังคุดมือทุกวันเลยวะ
2: กำบังคุดเ
1: ตอร์นะผมไม่ค่อยมั่นใจท่านาดีอยู่กันนั่นมั่นใจแต่ถ้าโทรมาอ้างพวกมันน้องช่วยบอกกันนะว่าผีอยู่กลุ่มบังคุดมืดทุกวันวางนี้ว่าแจ้งทุกวันนะว่า
2: ปีนั้นพี่เสิร์ชต้องเปิดเพลงงอทีไหนวัน
1: นั่นเหรอ
2: จัดอยู่กลุ่มบังคุดนี่แหละ
1: ครับ
2: ต้องเปิดเพลงมาขอเพลงงอนาดีเพลงก็ได้เดียวนั้นน้ำตาเลยน้ำตาพั่วผมเอ้ยผมมาพี่เสิร์ชดีโอ้น้องเปิดถ้าเปิดเปิดได้ผีที
1: อะไรแล้วอะผัวมีแพร่มาคุยด้วยกันดูเรื่อง
2: ทีอะนะครับนี่บอกฮั่นไปเห็นในไลฟ์สดนะครับยินดีต้อนรับ พี่ตั๊กแกครับเข้ามารับชมอยู่กันในขณะนี้แม่เอ้ยอยู่ในห้องซ่องอยู่หนังรับชมกันเด
3: ้
2: อต้องได้ผ่านจ
1: อหลายคนหลายฐานนะนี่แต่เดียวนี้ก่อนคนตกนี่ตาตุ๊ดไปยังอันนี้คนตกตึง
2: อย่างยู่
1: อย่างยู่นะ
2: อย่างยู
1: ่ตาตุ๊ดนี่ก็ถือว่าเป็นข้าเรือยาวคนนึงนะใจให้พี่น้องเอ้ยพอถึงเวลาที่มาแล้วก็ได้เจอคนนู้คนนี้คนนั้นทุกๆปีคือพอบางคนมาถึงผมไม่เจอนึกถึงมาดินึกถึงนะเพราะนั้นแค่หายใจกัน
2: นั่นแหละ
1: อย่าแคบได้เลยเรือแข้ง
2: เลยเรือแข้งรู้แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่าให้รักษาสุขภาพกันไว้นะครับได้แลเรือแข้งปีนี้กันก่อนนุกแน่นอนพี่น้องนะเรือแข้งนี่ไม่มีปีไหนไม่นุกพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะว่าทุกปีเรือก็นุกเรือบกก็จ่ายได้ทุกอย่างนุกไปหมดนะ
3: ครับ
2: นี่คืองานประเพณีของบ้านเราถ้าไม่นุกกันจริงเนี่ยคงไม่ทำซืบทอดกันเป็นเวลา183ปีแล้วนะ
1: น
2: ี่จะพอที่มีลักท่านนะ
1: ครับ
2: จะพอที่มีลักท่านนี่183ปีแล้ว
1: จะพอซืบได้
2: บัน
1: ทึกได้นะ
2: ซึ่งจะไม่มีลักท่านแล้ว
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายนี
2: ่นั่นแหละ
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ป่าโอ้หัวท้าต
2: ั
1: วชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเที่ยวมาทางอยู่วันนี้ไม่ใช่ได้เลย
2: นั่นแน
1: ่คนได้มาปล่อยเรือคนได้มาอยู่ในเรือตัดซีนคนได้ไปอยู่ควายจัดการแข่งขันคนได้ไปอยู่ควายตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่ากรรมการทุกคนนี่ควายพักนี่ก็ไม่ใช่ได้เลยแต่มาช่วยเพราะเรานี่ต้องรวมกันซื้อซ่าเนี่ยทำพื้นก็ได้อย่าให้มันมดในรุ่นเรา
2: ครับ
1: นะ
2: อย่าให้มดในรุ่นเราเนี่ยก็เมื่อกับท่านสวัสดิ์กำนันวังก้อมานี
1: ้ครับ
2: พายเรือ
1: ท่านสวัสดิ์ดินเหรอ
2: ท่านสวัสดิ์ดินมาได้พายไหม
1: เคยพายเหรอ
2: สวัสดิ์กิตตุ
1: ผมตกใจมาก
2: สวัสดิ์ดินถ้าลงในเรือน่าจะฮักนะพายเรือมานี้
1: จ้องถอนเลย
2: ก็เป็นผู้นำก็รวมกันพายเรือ
1: ครับ
2: ซึ่งท่านสวัสดิ์กิตนี่วางนี้นี่แหลกร่างกายกำยำนะ
1: ใช่ได้
2: ใช่ได้วางนี้แหลแล้วหน่วยการได้ดีไปหมด
1: ครับ
2: ผมท่านเห็นวังก้อเห็นสวัสดิ์กิตปนิซ่าวะและมีให้มีน้ำมีนวลและพายใจได้
1: ครับ
2: ซึ่งท่านสวัสดิ์ใหญ่ท่านพี่ดินไม่รู้ต่อหรือลงพายดี
1: แค่แค่แล้วแหละ
2: หรือลงบ้างแล้ว
1: ได้ที่ลงแล้วนะครับ
2: ซึ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฟังเพลงนะเพลงก่อนป่ะ
1: ต้องฟังแล้ว
2: ที่ต้องฟังแล้วพี่ตั๊กทำมือแล้ว
1: เพลงเดซองนี้ข้อประจางงานครบเตรียมแต่ซื้อ
2: ครับ
1: ข้อมาอาจารย์นาส้นคนเข้าหมวงเพลงนี้ไม่ให้ใครตีฟังคนเดียวหมอผีเซตให้กับภรรยาสุดที่รักเชื่อเพลงกันบ่งบอกอยู่แล้วนะ
2: ครับ
1: ไม่เคยรักใครเท้าติ๋ม
2: นาส้นข้อ
1: นั่นแหละ
2: ถึงพอนาส้นข้อลุงต่อที่ข้อกัน
1: ข้อใครอ่ะ
2: รักคนเชื่อนี้เพราะมันไม่มีเพลงนี้เอารักคนเชื่อติ๋มไปก่อน
1: ครับผม
2: นะครับฟังเพลงนี้เดี๋ยวมาพบกันต่อครับ
1: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ 27 ถึง 31 ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 31 ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น. พลาดไม่ได้ 22 ถึง 31 ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับผม
2: ครับพบกันต
1: ่อแ
2: ค่หมดเวลาแล้วพี่น้อง
1: แค่หมดเวลา
2: เหลืออีกเรา
1: 5นาที
2: 5นาทีประมาณนั้นแหละ
1: นี่พี่ทำรงข้อเพลงมา
2: ครับ
1: ผู้ช่วยทำรงทองอีทข้อเพลงไอ้ไข้ตายเร็วหมอภัยผู้ใหญ่ตึงอาจารย์ประชาใช่ไหมวะซึ่งผมวันนี้ข้อแอบแอบใช่เผื่อนไม่รู้เขาเองตายเลยกันเพื่อน
2: ไม่แหน่อยู่นะแล่หุ่นหายว่ะ
1: ครับนี่ขอบคุณแล้วนะครับที่มารวมด้วยช่วยกันวัดดีไปถึงท่านผู้ช่วยไข้คุณกรีธาพิจิตรัตน์แต่เดี๋ยวยังอยู่ในวัดเขาแง่อยู่นี่นี่มาโผล่อยู่ในไร่สดแล้ว
2: มือเปต้อง
1: คุณพีร่มเพชรเจริญนี่ก็แล่ทุกปีอยู่บนโต๊ะนู่
2: อยู่บนโต๊ะเหมือนกันนะ
1: อยู่บนโต๊ะแต่ไม่ใช่โต๊ะเดียวก็พอล่วงนะ
2: คนละโต๊ะ
1: คนละโต๊ะ
2: คนละโต๊ะแหมนะครับพี่น้องครับรายการนี้ก็เมื่อเดบอกเลยครับว่าเป็นรายการที่คุยถึงเรื่องราวของเรือยาวที่ทำการฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าบางวันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผู้ถูกขายนะพี่น้องนะต้องแจ้งให้พี่น้องทราบก่อนว่าบางวันก็ไม่ใช่ผู้ถูกขายเพราะว่า
1: ไปสลับมา
2: เรือ14ขาย
1: นั่นแหละ
2: มาผู้ทันนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องย่อยาวเอาข่าวสารนู่มั่งข่าวสารนี่มั่ง
1: ใช
2: ่แล้วก็พยายามเอาข้อมูลมาสลับกันพูดกันไปเรื่อยๆแจ้งให้พี่น้องชาวเรือได้เข้าใจเดียวที่หน่อยอกหน่อยใจว่าแม่เบิ้ลกระเบาวิวไม่เคยพูดถึงเลยขายชั้น
1: นั่นแหละ
2: นั่นแหละวันนี้ไม่พูดถึงปึ๊ดนะไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องหน้าก็พูดถึงถูกขายนะครับแต่อาจจะสลับวันกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปติดตามถูกวันนี่นะต้องไปแล่พี่น้องเอ้ย
1: ต้องไปเที่ยว
2: ต้องยบไปแล่วะวันนี้เนี่ยเขาลงพายกันเปล่าพันพื้นเนี่ยผมส่งคุณบอวิวไปถูกวันแน่ไปเดี๋ยวดอม
1: ยบไป
2: ยบไป
1: ผมมายบไปแบบเปิดเผย
2: ไปแบบเปิดเผย
1: แต่ยบไปคุณนั่น
2: ผมก็ยบกันนาน
1: ผมไปแบบเปิดเผยไปปานามุ่งก็ไปแบบเปิดเผย
2: นานมาก
1: พาดยายมุ่งก็ไปแบบเปิดเผยบางนามจื้อก็คุณนะไปแบบเปิดเผย
2: ไปแบบเปิดเผย
1: เปิดเผยกันเลย
2: เปิดเผย
1: นะครับ
2: ใช่ครับพี่น้องครับซึ่งก
1: ็
2: วันนี้เต็มหัวถามาไปไปแล้ววันนี้เต็มหัวถานะมีทีมงานของพี่น้องชาวบ้านควรนะครับก็ซ้อมอยู่ที่หัวถาของเทศบาลเมืองหลังส้วนนี่อยู่ทุกวันนะครับนี่เจ้าทิ้นเจ้าถีเลยนะครับแล้วก็ทีมงานของโรงเรียนเมืองหลังส้วนนี่ก็อยู่ทุกวันของทีมงานของ
1: มีรายการชีพหลังส้วน
2: การอาชีพ
1: ก็มาแล้ว
2: นาพญาน
1: าพญาก็อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งช่วง
1: พอแดงก็จะขึ้น
2: ช่วงเย็นๆสักห้าโมงว่าสักทีหนึ่ง
1: ครับผม
2: โค้ดเป๊ะก็ดำเนินการพาพอแดงขึ้นมาทุกวันเลย
1: ครับ
2: พี่น้องชาวตำบลพอแดงมารอแล่อยู่เด้ตรงหน้ากองรายการอยู่หลายคนนะแต่ว่าไปเจอนู่นเจอ
1: เบาดำเหรอ
2: บ่าวดำร้านเจี๊ยบดำ
1: ครับผม
2: ก๋วยเตี๋ยวเจ้าร้อย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ทำเสื้อให้พอแดงแล้ว
2: ทำเสื้อพอแดงแล้ว
1: แม่ซึ่งเขาฟ้าบอกว่าแม่เบอร์ก็บอกวิววันนั้นช่วยไปร้านเราที่บอกท่านทำเพื่อไปเลยที่กินได้ไปกินเลยว่าเราสนับสนุนท้ายนี่วะ
2: แต่เจ้าไปแล้ว
1: ไปแล้วเออ
2: ไปแล้ว
1: เก็บตัง
2: เก็บตังเหมือนเดิมเก็บตังเหมือนเดิม
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวไปไม่เดี๋ยวไปไม
1: ่ครับ
2: เดี๋ยวไปไม่เพื่อแก่ลืม
1: ครับ
2: เดี๋ยวเขียนติดไปเลย
1: อ๋ออ
2: ันนี้เบิร์ดอันนู้นบอวิวนะ
1: ครับ
2: เพื่อแก่ลืม
1: ครับ
2: แต่ชาไปแล้วเก็บจ้างแล้วแม่เอ้ยพูดเล่นพี่น้องหน้ามาได้ไปไหมไปนี่พี่ดำแป๊บพี่เจี๊ยบนี่ใจถึงอยู่แล้วไม่ต้องหวังเบิร์ด
1: เต็มทีแล้ว
2: ถ้าคนใจไม่ถึงนี่ไม่ยอมปิดร้านเพื่อไปเชียร์เรือถึงวัววังพนังตัก
1: โต
2: ไปเชียร
1: ์กันหนู
2: มาจีดแล้ว
1: ครับ
2: 5,000มื่นประจำนะครับหายประจำแล้วไม่ว่าแพ้หรือหนาร้านเจี๊ยบดำไม่เคยเป็นกังวลหายทันที
1: หายทางเพ
2: ผมมากินฟรีให้ฟูตอนนี้เว้ย
1: ผมชอบแต่ว่านี่มีคนทักท้วงว่าต้นผู้ไม่อาชีพไทยข้าวรบชิงชนะเหลือต่อผู้ไม่ต้องหนาต่อหายพันธุพันนี้บ่าวดำว่าผมต้องการสนับสนุนแม่เด็กๆพอได้กินนม
2: นาน
1: ไม่ต้องไปหวังแพ้หวังหนานี่แค่จะคิดที่หายต้องพันนี
2: ้นั่นแน
1: ่ผม
2: ตามใจดีแพ้ได้หนาหายทางเพ
1: นะ
2: ครับแล้วก็พอพูดถึงการแข่งขันเรือเนี่ยคาดจะไม่ได้ไปน้องหน้าทีมงานของเขาเรียกเรียเรียอะไรก็เทวาถ่ายโรบัน
1: ฮะ
2: เทวมาถ่ายโรบันเขาเรียกรู้เลยว่ากล้องนั้นแต่เรียกผมมาถ่ายเองเขาเรียกอะไรก็
1: ครีเอเตอร์ได้ไหม
2: อินฟูเมย
1: ์นั่นอะไรผมเรียกไม่เท่า
2: ไปโดนจักรถูกขายถูกสั่งกัดย้ายมาย้ายมากันมาหมา ไม่ว่าจะเป็นคุณน็อตตี้
1: ครับ
2: แล้วก็ช้องให้ก็ช้องทรงเรือยาวมั่ง
1: อามู
2: ่อามู่อามู่นี่มาแน่ผมมั่นใจนะอามู่ช้องสยามนาวานี่มาแน่นอนแหละ
1: ครับผม
2: ครับอามู่นี่มา
1: หลายๆคนนะ
2: หลายย้ายมากัน
1: ย้ายมานี
2: ่ครับเพราะว่าได้มาเก็บบรรยากาศนะครับ
1: ครับผม
2: แต่วันนี้เวลาหมดแล้ว
1: เวลาหมดแล้วพอดีน้องๆโรงเรียนเมืองพักตรงนั้นพอดีครูอุ๊กไม่เข้าแขรถไอติมพุ่นนะไปเดินผลควายนู่นเลยนะ
2: อย่าเข้าแขพี่เว้ย
1: ครับ
2: โทษรถไอติมมันคลายขึ้นมาบอปอปนั้นกันนะ
1: ครับผม
2: ครับ
1: เพลงสุดท้ายมันได้ผมบอกแล้วพี่ทำรงข้อมาไอไข่ตายเร็วทายพิเศษกับผู้ใหญ่ตึงกับอาจารย์ประชา
2: ครับ
1: ฟังเพลงนี้แล้วก็ลากันพบกันไม่วันพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: นี้เวลา 17:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวลา 9:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพราสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google จัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Googleสำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยและร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ภัทรพงษ์ลงพื้นที่ชัยนาทด่วนตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดอยู่บริเวณสะพานใหม่พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเข้ารายงานข้อมูลนายภัทรพงษ์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีภายหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลทำให้แพโป๊ะหลุดลอยมาตามกระแสน้ำและไปติดบริเวณต่อหม้อสะพานใหม่ตนจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเร่งกำหนดแนวทางในการเก็บกู้แพโป๊ะออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเดือดร้อนต่อโครงสร้างสะพานได้จากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้นปัจจุบันมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2อย่างฝั่งเต็มศักยภาพกระทรวงวัฒนธรรมชูคุณค่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับหลักฐานสำคัญสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวต่างประเทศจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างภาพชาวต่างประเทศบันทึกภาพพระองค์ในรูปแบบดาแกโรไทป์ ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรยานยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกแม้ฟิล์มกระจกจะไม่สามารถนำออกมาให้บริการได้โดยตรงสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ใช้หลักวิชาการจดหมายเหตุในการรักษาต้นฉบับด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิล์มกระจกออกให้บริการในรูปแบบต่างๆได้แก่อัดขยายลงกระดาษอัดภาพและไฟล์ดิจิทัลจะทำรายละเอียดภาพโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ในการบรรยายภาพอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผ่านการบริการตามระบบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปัจจุบันได้เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
6: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
15: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
16: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอป เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ลับมาอยู่ดูแลกันในช่วงของรายการจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันต่อไปนะครับนำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีบทเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะครับก็มาได้เลยนะครับมาประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาพร้อมกันหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับเรารับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่8ถึง15ปีไม่จำกัดเพศนะครับขอเพียงมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเพียงอัดคลิปสั้นๆนะครับคลิปภาคเรือสั้นๆไม่เกิน1นาทีแล้วก็คอมเมนต์ลงใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรนะครับภายในวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะมีการคัดเลือกแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันในวันที่23ตุลาคมนี้ตั้งแต่ 9:30 นเป็นต้นไปที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ชิงโล่และเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับมาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นะครับกับกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นั่นเองนะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่อสมทชุมพรจัดขึ้นเพื่อน้องๆโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับยังคงแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนว่าวันที่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยภาคใต้นะครับรวมไปถึงบริเวณทะเลอ่าวไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ด้วยนะครับก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนำมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบแล้วพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
0: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครองคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโก้ย่ามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นหนึ่งช่วงนะครับแล้วก็ 5:00 นถึง 6:00 นอีกหนึ่งช่วงนะครับจิโก้ย่ามบ่ายผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับทักทายพี่ไพศาลมังกรชยาครับแล้วก็ผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณตาลงครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: ผมนี่ปล่อยปล่อยนะ
3: ครับก็ไม่หนักเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามันก็คลึ้มแล้วก็โปรยอย่างนี้ทั้งวันนะครับ
4: เป็นลักษณะแบบฝนแช่
3: ใช่ครับ
4: คือคงจะตกยาวอย่างที่เขาพยากรณ
3: ์ครับ
4: แต่ไม่ได้เป็นแบบตูมตามมาแรงแล้วก็มาแล้วก็ไปนะไม่ค่อยล่ำลาไม่มีสัมมาคารวะอันนี้รู้สึกเขาจะมาแบบนุ่มนวล
3: ครับ
4: มีสัมมาคารวะดีครับ
3: แช่อย่างเงี้ยทั้งวันฮะแต่ไม่เหมือนหลายจังหวัดพี่เบสานอย่างหลายจังหวัดเนี่ยถ้าริมเจ้าพยาเนี่ยอันนั้นที่เขาเขาท่วมเนี่ยเนื่องจากเขื่อนปล่อยน้ำมา
4: อันนั้นเป็นไม่ใช่เรื่องของฟ้าฝน
3: ไม่ใช่ฟ้าฝนนะฮะ
4: อันนั้นก็คือฟ้าฝนมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งเดือนเหลือขึ้นไป
3: ใช่ครับก็จะมีนะไอพัทยาจะมีระยองเนี่ยประมาณเนี้ยที่มันมีน้ำหลากฝนตกหนักอย่างเงี้ยตกแช่เป็นเลนบอม
4: ไอ้พัทยาอะไรแถบนี้มันผูกขาดเจ้าประจำอยู่นะ
3: มันต่ำ
4: ตกเมื่อไหร่ท่วมเมื่อนั้นตกหนักท่วมหนักตกน้อยท่วมน้อย
3: ยิ่งไอ้ริมทางรถไฟนะฮะเราขับรถไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่มันลาดต่ำลงไปมากเลยพี่เพศานจนฝนมันตกอะฮะอ๋อที่เราลงมาเป็นเนินข้างล่างเองน้ำมันเลยเป็นแอ่งกระทะไงฮะท่วมเป็นเมตรอะครับ
4: ใช่ไอ้บริเวณแถวๆหน้าหาดนะ
3: ครับ
4: ลงไป
3: แล้วก็
4: เป็นแอ่งขับ
3: แล้วก็ผังเมืองทำให้ตึกรามบ้านช่องนะครับฟุตบาทมันก็เลยขึ้นมาเป็นคืบมันก็ทำให้น้ำเนี่ยถนนก็กลายเป็นคลองไปย่อมๆเลยอ่ะ
4: ก็คือถ้ายังไม่แก้เรื่องผังเมืองก็มันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้สถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมได
3: ้ก็เราเป็นนักบริหารจัดการไงพี่เพศานน้ำไปลงท่อเนี่ยมันมีท่ออยู่เห็นไหมตามถนนเนี่ยนะฮะแต่น้ำมันมาเยอะไงฮะมันรอการระบาย
4: ท่อมันเล็ก
3: ท่อมันเล็กครับใช่ครับ
4: มันไม่สมดุลกัน
3: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่นานอ่ะมันก็พับมันก็ไปแต่ว่าระหว่างที่เขาอยู่นั้นก็เสียหาย
3: โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์ลอยกันเป็นโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยตุ๊บป่องตุ๊บป่องสองรอบ
4: ฮะพัดเอานักท่องเที่ยวหายไปคนเจอหรือยัง
3: ยังไม่เจออีก2คนฮะพี่เพศาน
4: โอ้เนี่ยจะยุ่งกับตอนนี้แหละ
3: นั่นแหละครับคือเขาเดินมากลางร่มเห็นฮะระหว่างฟุตบาทกับคลองเนี่ยมันโหน้ำมันมิดไปหมดแล้วไงไม่เห็นว่าตรงนั้นมันคือก้าวอีกก้าวนึงเป็นคลองฮะน้ำเชี่ยวด้วย
4: นักท่องเที่ยวมันจะคนพื้นที่นะ
3: ใช่ครับ
4: คนพื้นที่ก็ยังพอสังเกตได้ว่ามันมีลักษณะเป็นราวกั้นแบบสะพานเนี่ยต้องระมัดระวังนะนี่เขาก็ไม่รู้
3: ครับ
4: ให้เราไปเดินที่กรุงโซน้ำท่วมแล้วก็ตกท่อ
3: เราก็ตกท่อเหมือนกันฮะ
4: ถ้าเราไม่เคยผ่านมาก่อนนะ
3: อันนี้จมปุ๊บหายไปเลยอ่ะจนถึงเวลานี้ก็ยังหาไม่เจอเลยนะระดมสรรพกำลังกันเนี่ยครับ
4: เออเป็นตายร้ายดียังไงก็ภาวนาให้ปลอดภัยนะ
3: ครับครับ
4: ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเสียชื่อเมืองท่องเที่ยว
3: ครับ
4: ครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่คนไทยก็ยินดีกันมากก็คือเรื่องของเนเน่นะ
3: โอ้โห
4: โอ้ลุ้นกันแล้วก็ผมคือทุกคนเนี่ยมันก็จะมีพวกสิงปืนไวที่เขาแอบถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
4: เพราะ10โมงประมาณสัก10โมงเนี่ยผมเข้าไปเริ่มมีบางเพจที่เขาเอามารายงานละ
3: ก็ผมเนี่ยอ่านข่าวต้นชั่วโมง10โมงใช่ไหมพี่พิสาร
4: ครับ
3: ไอตอนเข้าไปเนี่ยพิมพ์ข่าวเนี่ยนะฮะสั้นๆว่าตอนเนี้ยทะลุรอบ5คนสุดท้ายและกำลังจะเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายนะฮะ
4: พอ5คนปั๊บแล้วเขาก็จะขานอันดับ5
3: ครับ
4: อันดับ4ไล่มาจนกระทั่งเหลือผ่านอันดับ3ไปเหลือ2คนก็เอาขึ้นมายืน
3: ครับยังอ่านไม่ทันจบเลยฮะมีทีมงานวิ่งเข้ามาบอกว่าน้องได้แชมป์แล้วนะต้องโกแบบต้องเปลี่ยนประกาศใหม่ว่าน้องได้แชมป์โอ้โหแล้วก็แบบดีใจจริงๆนะฮะเด็กเป็นเด็กมหัศจรรย์จริงๆนะพี่พิสารนะ
4: ใช่ก็แสดงว่าเขาก็แม่นนะบริษัทที่เขาทำเรื่องของการสำรวจอะไรต่างๆ
3: โอ้โหเขาไปดู
4: เขาบอกว่าคะแนนจะทิ้งขาดก็ทิ้งขาดจริง
3: เขา
4: สุภาพ
3: เขาไปดูสถิติไงพี่พิสารเอาตั้งแต่วันรอบชิงก่อนเลยนะตามแผนเดิมเนี่ยเนเน่จะขึ้นเป็นคนที่สองใช่ไหมครับเขาก็ห่วงกันว่าพอเนเน่ขึ้นคนที่สองแล้วเนี่ยทุกคนทั่วโลกจะรอชมไอ้ยอดชมมันจะพุ่งเลยแล้วหลังจากนั้นคนที่3จนถึงคนที่10เนี่ยยอดคนดูมันจะหายไปฮะเขาก็เลยขยับเนเน่ไปเป็นคนที่7เลยฮะเพื่อว่าคุณรออีกนิดนึงคุณรออีกหน่อยนึงนะฮะก็ยังรักษาฐานคนดูไว้ในระดับสูงได้แล้วก็สถิติที่เขาไปวัดกันนะพี่เบสานเนเน่เนี่ยขึ้นไประดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่คิดว่าจะได้แชมป์อ่ะส่วนอันดับ2อันดับ3ยังหลัก10อยู่เลยครับ
4: ใช่เพราะว่ามันเอาคะแนนป๊อปปูล่าโหวต
3: ครับครับ
4: เอามหาชน
3: ครับ
4: เอาเสียงจากมหาชนเข้าวัดไม่ใช่กรรมการอีกแล้ว
3: แล้วก็เนเน่เนี่ยเขาดังมาตั้งแต่ก่อนเข้า ATG แล้วอะฮะเพราะว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์พอรอบแรกปุ๊บอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆชื่อดังระดับโลกเนี่ยเอาน้องเข้าไปรีวิวนะฮะว่าเสียงร้องเป็นยังไงการเล่นกีตาร์เป็นยังไงจังหวะเป็นยังไงเลือกเพลงเป็นยังไงแล้วแต่ละอินฟลูอ่ะเขาก็มีแฟนคลับของเขาเต็มไปหมดเลยพี่เพศาน
4: ใช่
3: เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยแห่ไปชมเนเน่มากอะ
4: ครับเห็นสื่อเขาก็ไปเปิดตัวชอนนะ
3: ครับ
4: เป็นฝรั่งเรียกกันว่าชอน
3: ครับ
4: หรือว่าจอนเอลลอนเป็นชาวอเมริกันผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญผลักดันและสนับสนุนเนเน
3: ่ครับ
4: ให้ไปสร้างชื่อบนเวทีอเมริกา Got Talent AGT 2026เนี่ย
3: ครับ
4: โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ชอนเขามาสนับสนุนเนเน่เนี่ยนะก็คือความประทับใจข้างถนนชอนได้พบกับน้องเนเน่ในขณะที่เธอเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนาคา
3: ครับ
4: จังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
4: ชอนเนี่ยได้กลายเป็นแฟนคลับตัวยงที่คอยตามให้กำลังใจเนเน่และก็เป็นคนแรกที่มองเห็นพลังบุคลิกภาพและศักยภาพที่พิเศษในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เกินกว่าการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกทั่วไปชอนจึงเข้าพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเนเน่เสนอไอเดียในการส่งคลิปการแสดงของเธอสมัครเข้าประกวดรายการอเมริกาส Got Talent ฤดูกาลที่21ปี2026แล้วก็ชอนก็เป็นคนรวบรวมคลิปวิดีโอกรอกเอกสารสมัครเป็นภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานกับทีมงานฝ่ายคัดเลือกของรายการ AGT ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากส่งใบสมัครไปแล้วก็เงียบหายไปหลายรอบจนกระทั่งชอนนำข่าวดีเมื่อทีมงาน AGT ตอบรับและเชิญเดเน่เ ไปออดิชั่นที่ลอสแอนเจลิสทำเนเน่แล้วคุณพ่อณรงค์อัมลอยถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความดีใจ
3: ครับ
4: ชอนเนี่ยเขาเป็นคนออกทุนและสนับสนุนทุกจังหวะก่อนนะในช่วงแรก
3: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะ
4: ผมว่าคงจะแบบคงจะชื่นชอบแล้วตัวเองก็คงจะพอมีบ้างนะก็แบ่งปันกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะคือมันคนพอเห็นแววเห็นอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะต้องไปไกลแล้วเราก็พอมีอะไรที่ช่วยได้นะ
3: ไอตอนเปิดหมวกเนี่ยที่ตลาดนาคาเนี่ยฝรั่งต่างชาติมาดูทางนั้นเลยนะชื่นชอบปรบมือกันตลอดเวลาเลยนะครับ
4: ใช่ตลาดหลักของน้องเนเน่ก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็จะมาฟังเพลงของเนเน่กัน
3: วันน้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละน้องต้องไปไกลกว่านี้ละเดี๋ยวผมสนับสนุนเองนะ
4: ใช่ครับแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนที่กระแสของเนเน่จะโด่งดังจนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยแต่ว่าชอนเขาเนี่ยก็สื่อก็เปิดเผยว่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนแรกเลยนะก็เห็นบอกว่าเขายังติดตามให้กำลังใจอะไรกันอยู
3: ่ครับ
4: เนี่ยก็จะมีภาพมีอะไรต่างๆตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกา
3: ครับ
4: ไปเวลาเดินทางไปรอบต่างๆนะ
3: ครับ
4: ชอนเขาก็จะมาคอยมาพบมาเป็นเพื่อนมาคุยมาอะไรต่างๆครับ
3: ก็คือฝรั่งต่างชาติคงไม่เคยเห็นอย่างเนี้ยมั้งพี่เบสารนะฮะเด็กสาววัย16ปีตอนขึ้นรอบแรกอ่ะที่ร้องเพลงซอมบี้อ่ะฮะนั่นเพิ่ง15กว่าๆนะฮะอีกวันนึงน่ะถึงอาจจะอายุ16ปีอ่ะครับจะพอเสียงเธอออกมาการเล่นกีตาร์นะฮะความมั่นใจคนละบุคลิกกับสวัสดีหนูมาจากภูเก็ตอ่ะนะฮะมันคือมันโหพอเริ่มการแสดงเนี่ยเธอคือฉายเจิดจรัสแสงออกมาเขาตกตะลึง
4: กันตรงข้ามกับผมข้ามกับบุคลิกนะ
3: ใช่มันตรงกันข้ามกับบุคลิกมีความมั่นใจมาก
4: เวลาสวมวิญญาณร็อกเกอร์สาวแล้วมันก็เป็นอีกคนหนึ่งเลย
3: ครับแล้วหลายคน
4: ที่น่าตื่นตะลึงสำหรับฝรั่งก็เป็นแบบ
3: อ๋อแล้วหลายคน
4: เซอร์ไพรส
3: ์เซอร์ไพรส์ตามเข้าไปดูต่อในบรรดาของอินฟลูเอนเซอร์ไงเพราะถ้ามีคลิปก็แสดงว่าคุณจอนี่แหละเอาคลิปเนี้ยลงโลกโซเชียลที่น้องเขาทั้งเล่นเปียโนทั้งเล่นกีตาร์หลากหลายเพลงฮะแล้วเป็นเพลงที่มันเพลงดังในอดีตทั้งนั้นเลยแต่ว่าเธอเอามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ร้องใหม่สร้างความประทับใจจนมาแบบชนิดที่ว่ามารีแอคชั่นกันอะว่าเพลงนี้เป็นยังไงฮะก็เลยทำให้น้องเดี๋ยวดังขึ้นไปใหญ่เลยพอรอบ2ที่มันได้โกลเด้นเบอร์เซอร์ไปฮะพี่เบสานเห็นไห
4: ม
3: โอ้โหผมว่าไอ้รอบนี้ประทับใจที่สุดเลยครับ
4: เมลบีเขาก็เลยแบบเขาคงจะภาคภูมิใจนะเพราะเขาเป็นคนกด
3: เขาเป็นคนกดใช่ฮะ
4: เขาก็เอาไปพูดได้อีกหลายเวที
3: กดก็
4: เห็นแวว
3: เนี่ยที่กดไปให้เนี่ยนะฮะไม่เสียดายเลยนะฮะหวังว่าม
4: ันจังหวะด้วยมันจังหวะด้วยเพราะวันนั้นเนี่ยคิวเป็นของเขาไม่ใช่ว่าทุกคนกดได้ทุกวันนะ
3: ครับ
4: เขาจะกำหนดไว้เลยนะกรรมการ4คนเพราะวันเนี้ยใครเป็นเจ้าของคิวคือถ้าไม่เข้าตาก็ผ่านก็จบเลย
3: ครับ
4: ถึงเขาจะมีคนอื่นอยากกดไม่ใช่คิวที่เขาจะกดเขาก็ไม่สามารถกด
3: ครับก็รางวัลที่น้องจะได้เนี่ย1ล้านดอลลาร์นะฮะแต่ว่า
4: จากรายการใช่
3: มั้ยใช่ครับจากรายการแต่มันมีเงื่อนไขอ่ะพี่เบสานเห็นมั้ยอะไรรางวัลไอประมาณเนี้ยนะฮะ
4: ครับ
3: เหมือนถูกหวยอ่ะฮะดักได้เงินก้อนมั้ยถ้าได้เงินก้อนมันต้องหักภาษีแล้วเนี่ยนะถ้าเงินก้อนเดียวไปเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 300,000-400,000 เกือบ 400,000 นะประมาณเนี้ยครับ
4: ครับ
3: โหโดนภาษีหนักมากนะอย่างเงี้ย
4: ก็เห็นว่าเงื่อนไขแรกเลย1ล้านถ้าจะรับ1ล้านเต็มๆเนี่ยคือ40ปี
3: ครับ
4: แล้วเขาจะจ่ายให้ทุกเดือน
3: ครับ
4: ไม่นับรวมภาษีนะภาษีคุณก็ต้องหักเป็นภาษีรายดงรายได้แหละ
3: ฮะ
4: อันนี้40ปี
3: เขาจะส่งให้ทุกเดือนอ๋อ
4: ใช่หรือว่าถ้าคุณรับทันทีเลยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก10ล้านบาท
3: เป็นคิดเป็นเงินไทย
4: จาก30กว่าล้านก็ลงมาประมาณสัก1ใน3
3: โอ้โหนี
4: ่อันนั้นรับไปเลยต้องการทันทีเลยเป็นเงินสดเอาไปเลยนะ
3: หักผสมภาษีเรียบร้อยแล้วเน็ตๆคุณได้ไปเลย10กว่าล้านเอ้ายังไม่หักอีกฮะ
4: ยังไม่หัก
3: โอ้โห
4: ประมาณ10ล้านบาทไม่หักยังไม่หักภาษี
3: ครับ
4: ก็ต้องไปคำนวณภาษีกันว่าภาษีเท่าไหร
3: ่ครับ
4: แต่ภาษีก็ไม่ถูกหรอกพวกลาบลอยพวกเนี้ยนะ
3: ฮะ
4: แล้วก็มันก็ยังมีเรื่องว่าเขาจะต้องมีสัญญาที่เซ็นกัน อย่างน้อยๆนี่ก็ต้อง1ปี
3: ครับ
4: ที่จะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีไอ้รายการที่เขาบอกแวะทัชแชมป์ของรายการเขานะแต่ว่าก็มีรายได้นะ
3: ครับ
4: เขาจะมีเงินมีอะไรให้ไปเปิดคอนเสิร์ตไปอะไรต่าง
3: ครับ
4: แถมจะมีคิวมีอะไรก็เหมือนคนที่ชนะประกวดนางงามอ่ะ
3: ต้องเดินสาย
4: ก็จะต้องไปเดินสายให้กับสปอนเซอร์ต้องมีกิจกรรมอะไรมีคนดงกันเดือนให้
3: แล้วอย่างที่จะมีคิวให้พี่เสกเลยฮะพี่เสกเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
4: ว่า
3: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซเนี่ยนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนี่ฮะไกด์ที่จะเอามาด้วยก็คือน้องเน่เนี่ยครับ
4: เขาต้องไปจัดคิวกันดู
3: พฤศจิกายนเนี่ยครับ
4: เพราะว่าจะยังต้องกลับมาเรียนมาแล้วก็มีคิวที่จะต้องไปซ้อมไปแสดงก็ค่อยว่ากันไป
3: ครับโอ้โหคุยได้ทั้งวันนะวันนี้พี่ไพศาลตั้งแต่เช้าแล้วนะเจอกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ได้ดูน้องเน่เน่ไหมคือประทับใจตอนตั้งแต่น้องได้โกลเด้นเบอร์เซอร์แล้วที่วัดสุดตัวลงไปร้องห่มร้องไห้พ่อวิ่งขึ้นไปบนเวทีไอ้รอบนี้เหมือนกันอันนี้ทิ้งตัวแล้วทิ้งดิ่งเลย
4: ฮะแต่เด็กน้องเด็กผู้ชายนั้นก็ลุ้นแบบพอรู้ว่าเป็นเน่เน่ก็รีบปรบมือนะเพราะว่ารู้สึกนอกเวทีก็สนิทกันนะ
3: ครับคงจะสนิทกัน
4: แล้วก็มาเห็นมีกิจกรรมอะไรในเพจที่ปรากฏออกมาว่า2คนเขาเป็นตัวเก่งทั้งคู
3: ่มันอยู่ที่การโหวตจริงๆนะว่าจะชอบแนวไหนนะจะชอบดนตรีหรือจะชอบมายากลนะพี่เบสานนะ
4: น้องอีกคนหนึ่งที่2เด็กผู้ชายนั้นเท่าไหร่เขามายากล
3: มายากลมั้ยฮะครับ
4: มายากลคนเดียวใช่ไหม
3: มายากลคนเดียวคร
4: ับ มันมี
3: เกาหลี
4: มายากลกลุ่ม
3: เนี้ยของเกาหลีเขา
4: อันนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่เลย
3: ครับ
4: อันนั้นเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่อันดับน่าจะเป็น5อันดับหลักนะ
3: เพราะมายากลเนี่ยหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือกลไอ้นี่มันคือการหลอกตาแต่ว่าหลอกเนียนไม่เนียนขนาดไหนเนี่ยแต่เสน่ห์มันอยู่ที่การพรีเซนต์เนี่ยการพูดคุยการเอนเตอร์เทนเนี่ยจนทำให้เราแบบโอ้โหตื่นตะลึงตื่นตาตื่นใจไปครับ
4: ครับแต่10คนที่เข้ารอบไฟนอลนี่มีสัญญาต้องไปโชว์การแสดงที่ลาสเวกัสหมด
3: ครบหมดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครบหมดทุกคนคนที่โหนเหินห้อยโหนอะไรนั้นก็สุภาพสตรีแล้วนั้นก็ต้องมีคิวแสดงเขามีสัญญาให้หมดผมเข้าใจว่า

0: ปีนะ
1: ครับ
0: คงจะได้สัญญาจากรายการมา
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแสดงมีคิวแสดงแล้วก็ไปโชว์นู่นโชว์นี่อะไรคงจะมีพอมีรายได้อยู
1: ่
0: นะมาถึงรอบขนาดนี้แล้วก็พอจะทำเงินทำทองได้อยู
1: ่ก็หลายคนเป็นห่วงไงฮะแม่จริงๆอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าน้องได้ที่สองถ้าได้ที่สองเนี่ยนะสัญญงสัญญามันดลหลวมกว่านี้นะในการที่จะไปออกคอนเสิร์ตในการที่จะไปทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเราอะฮะมันคิดคนละอย่างฮะแต่ว่าแหมไปถึงขนาดนี้ใครก็ต้องการเบอร์หนึ่งครับใช่ไหมครับพี่วิสาร
0: ใช่ไหมใช
1: ่
0: คนลุ้นคนเชียร์ก็ต้องการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าสมหวังกัน
1: โอ้โหแล้วผมตาม
0: ไม่ใช่ทั้งประเทศทั้งโลกเลย
1: ครับผมตามดูบรรดาอินฟูต่างๆเนี่ยเขาร้องไห้เป็นจริงเป็นจังเลยนะก็แสดงว่าเขาคลั่งไคล้เขาชื่นชอบมากครับครับ
0: คนทุ่มเทมีความรู้สึกว่านานๆจะมีผู้ที่มีพรสวรรค์มีความสามารถ
1: ครับ
0: แล้วก็อายุก็ยังน้อย
1: ก็เนี่ยฮะลงจากเวทีมาโอ้โหดูเหมือนว่าน้องอ่อนล้ามากเพราะว่าเครียดแข่งขันซ้อมฝึกนะฮะคิดว่าจะกลับไปพักผ่อนเปล่าเลยฮะไปเล่นต่อครับ
0: ที่งานร้านคนไทยใช
1: ่ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: แฟนคลับเป็นคนที่สนับสนุนไงแล้วก็เขาคงเตรียมไว้อยู่แล้วอ่ะก็คือเอาเชิญเอาทีมวงดนตรีของเขาอ่ะที่บินตามมา
1: ครับครับ
0: ก็คือคิวเนี่ยแหละนอกจากไปติดตามชมแล้วก็มามีคิวเล่นที่ร้านอาหารคนไทยเนี่ย
1: พลังเยอะจริงครับโอกาสมาเนี่ยคงรางวงรางวัลเต็มไม้เต็มมือมาฮะเพราะว่าดูคร่าวๆเนี่ยน่าแอดให้ล้านหนึ่งใช่ไหมคุณพิศาลน่าแอด
0: ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเลยคุณธนินก็ให้คอนโดตั้งหลัง
1: ใหญ่ด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำ
0: เป็นว่าราคาเป็น10ล้าน
1: ก็เนื้อที่นะครับ 98.69 ตารางเมตรนะฮะตรงบางนาเนี่ยครับ
0: โอ้
1: 2ห้องนอน
0: 90กว่าเกือบ100ตาราง
1: เกือบ100ตารางเกือบ100ตารางเมตรอ่ะครับกว้างขนาดไหน
0: กว้างมากกว้างมาก
1: ครับ
0: ห้องผม20 30ก็ยังรู้สึกกว้าง
1: นี่98นะฮะค่าส่วนกลางเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยใช่ไหม
0: ก็โอเคหา
1: ครับครับครับ
0: ค่าส่วนกลางเดือนหน้าเป็นหลักแสน
1: ฮะจริงๆเหรอฮะ
0: จริงนะระดับนี
1: ้ครับ
0: ค่าส่วนกลางหลักแสนแน่นอน
1: โอ้โห
0: ก็
1: สองห้องนอนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็คงจะมีโอ้ห้องหับเยอะอะครับในฟลอร์เนี้ยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา23นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: เนี่ยผมไปดูนะคอนโดระดับลักชูรี่หรือซูเปอร์ลักชูรี
4: ่ครับ
5: จะมีอัตราค่าส่วนกลางเฉลี่ยอยู่ที่150บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
4: ครับ
5: อันนี้เขาประมาณ100ตารางเมตรใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: เอา100ตารางเมตรไปคูณก็เท่ากับ1เดือนละ 15,000 บาท
4: ส่วนกลาง
5: ส่วนกลางปีนึงก็หลักแสนอยู่ว่า
4: ครับครับ
5: โอ้โหปีนึงก็เกือบโอ้เกือบ 200,000 นะ
4: ครับเขาจ่ายปีต่อปีหรือว่า3ปีจ่ายทีนึงครับเนี่ย
5: โดยทั่วไปเขาจะจ่ายปีละ2ครั้งนะ
4: ปีละ2ครั้ง
5: อย่างคอนโดที่ผมไปซื้อไว้นี่ก็แบ่งให้ครึ่งปีครั้งนึง
4: ครับ
5: แล้วก็ปลายปีครั้งนึงแบ่งเบาภาระ
4: ครับ
5: ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตลอดเต็มทั้งปีเลยมันก็เงินก้อนใหญ
4: ่โอ้โหใช่ครับ
5: นี่ถ้าครึ่งสัก6เดือนมาก็ซอยมาหน่อย
4: ครับ
5: ไอ้จ่ายจุกจิกมากเป็นเดือนมันก็จุกจิกเกินไป
4: ใช่
5: เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวไม่อยู่อะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: บางคนซื้อคอนโดไว้ไม่ได้อยู่เป็นเดือนมีอยู่ก็6เดือนส่วนมากไม่จ่ายเขาก็จะเอาสติ๊กเกอร์มาติด
4: โอ้แต่
5: ติดเฉพาะขอบคุณที่จ่ายค่าส่วนกลาง
4: ครับ
5: ถ้าไม่ติดแสดงไม่ได้จ่ายห้องนี้ไม่ได้จ่าย
4: ครับโอ้โหซื้อได้ห้องระดับนี้นะฮะพี่เบธาน
5: ก็ค่าส่วนกลางหลักแสนต่อปีนะอย่างที่ว่า
4: ครับครับไม่งั้นก็ปล่อย
5: มีข่าวน่ายินดีเรื่องน้องเนเน่เราก็คุยกันจริงๆก็คุยได้อีกยาวนะม
4: ี
5: เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเยอะวันนี้คุยกันเมาสนุกทั้งวัน
4: ครับ
5: เพลิดเพลินเจริญใจกันนะแต่ว่าเผอิญว่ามันมีข่าวต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าก็เป็นผู้ที่ผมก็ติดตามผลงานเขามามากพอสมควรนะก็คือคุณเปียกโปสเตอร
4: ์ครับ
5: หรือว่าคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2558
4: ครับ
5: วันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรของคุณเปียกโปสเตอร์นะฮะเพราะว่าคุณเปียกโปสเตอร์ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อ 13:15 ที่ผ่านมาอายุขาดอีก24วันเนี่ยจะครบ94ปี
4: โอ้โหอายุยืนนะครับเนี่ย
5: ก็93ปี11เดือน
4: ครับ
5: 11เดือนเสร็จ
4: ครับ
5: ก็คุณเปียกเขาเกิดเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนอีกเห็นก็บอกอีก24วัน
4: จะ
5: เป
4: ็น
5: ว
4: ัน
5: คล้ายวันเกิด
4: ใช่ครับ
5: ก็ปิดฉากชีวิตผู้สร้างคุณูปการแก่วงการภาพยนตร์ไทยนะ
4: สร้างมาเป็นพันเรื่องเลยเหรอครับเนี่ย
5: วาดโปสเตอร์หนังมาเป็นพันเรื่อง
4: อ๋อฮะ
5: เพราะว่าผลงานดั้งเดิมเนี่ยชื่อเขาก็บอกว่าเปียกโปสเตอร
4: ์ครับครับ
5: คือเขาวาดใบแปะหนังแล้วก็พวกคัตเอาท์หนังที่ตั้งอยู่หน้าโรงหนังนึกออกมั้ย
4: ผมอยากจะทราบความรู้สึกจริงๆของบรรดาศิลปินเหล่านี้พี่วิสารเพราะวาดเนี่ยกำลังชื่นชมได้ประมาณสัก2อาทิตย์พอหนังออกก็ต้องลบทิ้งอ่ะใช่มั้ย
5: ก็ถ้าจากโรงใหญ่เนี่ยมันก็จะมีโรงเล็กก็จะซื้อแบบ
4: อ๋อซื้อ ไอ้โปสเตอร์นี้ไปเลยอ่ะ
5: ซื้อเพราะอันหนังก็ตามหนังไป
4: อ
5: ๋อแล้วก็จะมีผู้ที่รับจ้างวาดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นอีกทีมนึงนะก
4: ็
5: จะก๊อปงานของคุณเปี๊ยกเนี่ยอีกทีม
4: ฮะ
5: ไอ้ที่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆหรือใบปิดนะ
4: ครับจะก๊อปจัดวางตัวนักแสดงอย่างงี้ใช่มั้ย
5: ใช่ก็จบเพาะช่างไงจบเพาะช่างมาเพราะงั้นก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเนี้ย
4: ครับ
5: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องการลอกลูกของเจ้าของหนังเขาก็จะเอาไอ้ภาพไอ้ที่เขาเป็นภาพนิ่งจากหนังเนี่ยนะ
4: เอาดาราคนนี้คนนี้คนนี้คนนี
5: ้เป็นภาพในแอคชั่นในหนังนี่แหละเขาจะปริ้นมาเป็นภาพสีเนี่ย
4: ครับ
5: นะแล้วก็ให้คุณให้พวกที่เนี่ยเขามาอาจจะเจ้าของหนังหรือคนซื้อหนังมาเขาก็จะบอกด้วยเอาแอคชั่นนี้เท่ๆลูกแอคชั่นแล้วคราวนี้เขาจะมาตีตาราง
4: ครับ
5: เขาจะมีวิธีคำนวณที่จะต้องขยายรูปขยายภาพออกมาให้มันเป็นภาพใหญ่
4: แล้วไม่ได้สัดส่วนฮะ
5: ไม่ใช่หัวโตขาลีบเลยจะม
4: ี
5: พวกนี้ก็จะต้องมีก
4: ็
5: จะต้องมีความอันนี้คุณเปียกเขาจะโด่งดังว่าฝีมือโปสเตอร์เขาเนี่ยโอ้โหถึงออกมาสวย
4: ครับ
5: เอาไปตั้งหน้าลงหนังเนี่ยมันดึงดูดเป็นจุดขายไงเพราะแต่ก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์หนังเนี่ยมันต้องใช้โปสเตอร์อย่างไอ้มันมีหนังนะผมดูนะเป็นหนังคาวบอย
4: ครับ
5: เคิร์กดักลาสเล่นกับพระเอกที่มันที่เขาเป็นเกย์ล็อกคัสสันแล้วก็เป็นแต่งตัวคาวบอยถือปืนอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: เขาคอปเอาสองคนนะมายืนแล้วขาเนี่ยไกว้กันยืนติดกันอ่ะ
4: ครับ
5: ขาเนี่ยยืนไกว้กันเป็นกากบาทแต่ไม่มีภาพนี้ในหนังหรอกแต่ว่าเอาฉากเนี้ยแล้วก็ขึ้นโอ้โหหน้าศาลาเฉลิมไทยสูงจากพื้นขึ้นไปถึงนั่นเลยถึงเกือบไปยอดตัวของศาลาเฉลิมไทยใหญ่เบ้อเริ่ม
4: เฉลิมไทยคือตรงผ่านฟ้าลีลาดไหม
5: ตรงผ่านฟ้าสมัยนั้นคือยืนอยู่ตรงมุมแยกมองไปที่ข้ามสะพานผ่านฟ้าไปก็เห็นโอ้โห
4: คร
5: ับ คัดเอาใหญ่อันนั้นเป็นฝีมือของคุณเปียก
4: โอ้โหเหรอฮะ
5: คุณเปียกเขาจะเป็นเจ้าของผลงานเด่นๆตามโรงหนังใหญ
4: ่
5: ๆศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมกรุง
4: ครับ
5: หนังไทยหนังฝรั่งอะไรต่างๆแกวาดมาเยอะถึงได้บอกว่าเป็นผลงานเนี่ยในการวาดภาพไอ้พวกใบปิดพวกโปสเตอร์ปกนิยสารใบปิดภาพยนตร์เนี่ยเป็นพันเรื่อง
4: เป็นพันเรื่อง
5: เป็นพันเรื่อง
4: ผมถึงถามเนี่ยฮะว่าโอ้โหเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องมาลบแล้วก็วาดเรื่องใหม่ออกมาเนี่ยเสียดายไหมเราวาดจะสวยเลยฮะ
5: ก็อย่างเงี้ยเป็นธุรกิจอย่างเงี้ย
4: ใช่ไหม
5: เราก็ไม่ได้สามารถเก็บรักษาผลงานไว้ได้ยกเว้นแต่จะมีใครถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไง
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ก็มีคนถ่ายรูปแล้วรวบรวมเหมือนกันพวกใบปิดหนังใบโปสเตอร์อะไรเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากมีฝีมือในเรื่องของการเป็นนักวาดไอ้ใบปิดหนังแล้วเนี่ยนะโปสเตอร์หนังเนี่ยนะเขาก็มาเป็นผู้กำกับหนังด้วยตัวเองเริ่มต้นได้หนังเรื่องแรกคือเรื่องโทนคุณ
4: โทนเนี่ย
5: คุณนรงค์ได้ทันไหม
4: ทูลเฮเลนจะซับหรือเปล่า
5: ชัยยาสุริยัน
4: ชัยโอ้โหไม่ทันครับพี่ไพศาลฮะ
5: พระเอกคือชัยยาสุริยันชัยยาเนี่ยที่มาแสดงหนังเรื่องโทนเนี่ยเขาเงียบหายไปพักใหญ่แล้วนะ
4: ครับ
5: แล้วจู่ๆคุณเปียกโปสเตอร์ไปดึงเขามาเล่นไอ้เรื่องเป็นพระเอกเรื่องโทนนะชื่อเล่นเขาชื่อคุณอู๊ด
4: ครับ
5: คุณชัยยาสุริยันเนี่ยเขาก็เป็นผู้กว้างขวางอยู่ย่านบางลำพูนะ
4: ครับ
5: บางลำพูฉายาเขานะแล้วก็เป็นพระเอกหนังรูปหล่อด้วยก็เลยเป็นพระเอกหนังแล้วก็ทำให้คุณชัยยากลับมาโด่งดังอีกครั้ง
4: ครับ
5: งานเข้ามาอีกเพียบเลยจากความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโทนนะฮะแล้วก็คนที่ดังแจ้งเกิดเนี่ยคือคุณเปี๊ยกเนี่ยสร้างหนังเรื่องแรกก็แจ้งเกิดเลย
4: ครับ
5: ในฐานะผู้กำกับแล้วก็คุณชัยยากลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งดาราวัยรุ่นที่โด่งดังในหนังเรื่องโทนเนี่ยคือคุณสายันจันทรวิบูลย์คุณสายันจันทรวิบูลย์นะฮะมาเป็น ถ้าตามภาษาหนังเขาบอกมาเป็นพระรอง
4: ครับ
5: ในใบโปสเตอร์ซึ่งภาพของคุณสายันเนี่ยก็คือจะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค
4: ์โอ้โหพี่เป็นสายันได้หมดเลย
5: แต่ไม่โอ้สมัยนั้นถือว่าเท่มาก
4: เท่มากครับครับ
5: ใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นพับแขนแต่งตัวคล้ายเจมส์ดีนอ่ะ
4: ครับ
5: แต่งตัวคล้ายเจมส์ดีนแล้วก็หวีผมเสยๆนะ
4: ผมชม
5: แล้วก็นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์
4: เมื่อก่อนตัวเทคนิคที่ผมอยากโศกหน่อยประมาณนั้น
5: เนี่ยคุณสายันจันทรวิบูลอันนี้ดังเรื่องโทน
4: ครับ
5: ครับ
4: ผมเนี่ยมาดูเนี่ยถ้าดูผลงานของคุณเปียกนะข้างหลังภาพกับสะพานรักษาลศีลนี่ถ้าผมได้ดูฮะ
5: ข้างหลังภาพเวอร์ชั่นคุณเปียกนี่คือใครเป็นพระเอกนางเอก
4: โอ้ผมจำไม่ได้แล้วครับ
5: นะฮะคือคุณเปียกเนี่ยหนังที่ผมคิดว่าคลาสสิกที่สุดของคุณเปียกนะ
4: ครับ
5: คือประวัติคุณเปียกเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดจากเรื่องโทน
4: ครับ
5: อย่างที่ผมว่าไปเอาคุณชัยยากลับมาดังอีกครั้งนึงสร้างคุณสายันจันทรวิบูลย์ให้โด่งดังแล้วก็มีคุณอะไรนะที่เป็นคุณแม่ของดาราคุณอะไรเขาก็ตอนนั้นเขาสวยมากแล้วมีลูกสาวเป็นดาราในเวลาต่อมาหน้าแขกๆลูก
4: ผมจำหน้าได้ครับครับ
5: ไม่ถึงลูกสาวก็นะ
4: ครับ
5: ลูกสาวก็หน้าแขกๆคุณลลิตาปัญโยภาสใช่ไหม
4: ลลิตาใช่ฮะ
5: ลลิตา
4: ลลิดาปัญโยภาสแม่ลูกครับ
5: ลลิดานี่คือลูกใช่ไหม
4: ครับครับใช่ครับ
5: แม่เขานั่นอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาเป็นดาราดังเขาเป็นนางรองนะ
4: ครับ
5: นางเอกเรื่องโทนนี่คือคุณอรัญญานามวงคุณอรัญญานามวงเป็นนางเอกแล้วว่าคุณเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าตอนหลังเขาก็เนี่ยเขาแล้วเขาเป็นตอนนั้นเขาก็ดังด้วย
4: คุณจารุวันเหรอ
5: จารุวันใช่ไหม
4: ปัญโยภาสจารุวัน
5: ปัญโยภาสใช่ไหม
4: ครับ
5: นะคุณแม่ของคุณลลิดา
4: อ๋อผมโอ้โหผมเห็นตอนเธอมีอายุแล้วก็มาแสดงละครแล้วครับตอนสาวไม่ได้เห็นไงพี่เปสานว่าสวยขนาดไหน
5: สวยมาก
4: สวยมากเลยเหรอครับ
5: สวยมาก
4: เห็นแล้วเห็นภาพตอนสาวแล้วครับสวยจริงครับ
5: แล้วก็คุณเปียกเนี่ยเขาสร้างพระเอกไพโรจน์เนี่ยสองคนเลยนะ
4: ไพโรจน์สังวรีบุตร
5: ไพโรจน์ที่เขาสร้างคนแรกคือไพโรจน์ใจสิง
4: ไพโรจน์ใจสิง
5: เอาคุณไพโรจน์ใจสิงซึ่งเป็นครูพละ
4: ครับ
5: เอามาคัดตัวแล้วก็ให้เป็นพระเอกเรื่องดวงเป็นหนังเรื่องที่สองต่อจากโทนของคุณเปียกครับหนังเรื่องโทนเนี่ยฉาย2513หนังเรื่องดวง2514นะอีกปีต่อมาเลย
4: ครับ
5: แล้วก็ดังอีกเหมือนกัน
4: คุณไพโรจน์ใจสิงก็ดัง
5: แจ้งเกิดจากหนังเรื่องดวงเป็นพระเอกเลยแล้วก็เนี่ยโอ้โหอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานเลย
4: ครับ
5: ส่วนไพโรจน์อีกคนนึงที่คุณเปียกเขาสร้างนะก็คือคุณไพโรจน์สังวรีบุตร
4: ไวโอลวน
5: ไวตระกูลไวทั้งหลาย
4: ครับ
5: ไวชื่นชุดไวอลวนไวอลเวงอะไรก็เนี่ยเต็มไปหมด
4: ครับ
5: อันนี้คุณเนี่ยผลงานคุณเปียกโปสเตอร์แล้วนะ
4: โอ้โหนี่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโอ้โหติดตามภาพยนตร์แล้วก็รู้หมดเลยนะพี่เปสานว่าใครแสดงอะไรนะข้างหลังภาพมีคุณอัมพลลำพูนกับคาร่าพลสิทธิ์เหรอฮะ
5: อ๋อรุ่นยุคนี้อ่ะ
4: มันยุคหลังหรือเปล่า
5: ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เวอร์ชั่นของคุณเปียกนี่เป็นคุณคาร่า
4: ใช่ไหม
5: คุณอัมพลใช่ไหมน่าจะใช่
4: ครับครับ
5: เพราะว่าคุณมาอีกยุคนึงมันเป็นคุณอะไรอ่ะคุณอะไรคุณเคนอ่ะ
4: เคน
5: ธีรเดช
4: ฮะ
5: ใช่ไหม
4: ใช่
5: มีคุณกับคุณนาตยาแดงดุงหาแต่มีคุณนาตยานี่อีกยุค
4: อันนั้นเวอร์ชันหลังแล้วครับ
5: หลังเนี้ยต่อมา
4: ครับนี่คุณพิทักษ์บอกว่าสังทองสีใสร้องเพลงโทนเอ๋ยโทน
5: โทนใช่ใช่สังทองสีใสก็เป็นตัวโจ๊กตัวเด่นคนหนึ่งล่ะ
4: ครับ
5: เนี่ยก็ดาราที่ดังๆนะในเรื่องโทนเนี่ยก็ชัยยาสุริยันอรัญญานามวงสังทองสีใส
4: ครับ
5: สายันจันทรวิภาสแล้วก็เนี่ยจารุวันปัญโยภาส
4: ครับ
5: เนี่ย เพราะผู้ร้ายนี่ไม่แน่ใจผู้ร้ายก็เป็นคุณสะอาดเปลี่ยนโครงสร้างหรืออะไรยังไงสักอย่าง
4: คนที่ศีรษะแล้วโลโลเนื้อหรือเปล่าใช่ไหมคนนั้นไหมพี่ไพศาล
5: คุณสะอาดเหร
4: อหนวดใหญ่หนวดเยอะๆอ่ะตอนผมชอบดูหนังตอนเด็กๆอ่ะถ้าผู้ร้ายก็จะแนะนำคนที่มีหนวดแล้วก็ศีรษะล้านๆนะหกศีรษะโลนะครับ
5: อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตัวผู้ร้ายนี่เป็นคนมีสตังค์เป็นคนมีฐานะ
4: อ๋อฮะ
5: เป็นคนมีตังค์แต่ว่า
4: เ
5: ออเป็นตัวร้ายในเรื่อง
4: นิสัยไม่ดีในเรื่อง
5: เพราะฉะนั้นเขาจะแต่งตัวเนี้ยเขาจะดูแล้วเพลย์บอยอ่ะ
4: ครับ
5: แต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นเป็นคุณสะอาดเปี่ยมพงศ์สารหรือใครอะไรสักอย่างจำไม่ได
4: ้ครับ
5: ต้องขออภัยด้วย
4: ครับ
5: เพราะนานมากแล้วตั้งแต่2013
4: ครับ
5: ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
4: ยังไม่เกิดเลยผมฮะ
5: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวจะเลยเวลามาเยอะ
4: ได้ครับได้ครับพักครู่นึงครับ
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: อย่าขออภัยนะมีเสียงจี่เสียงมันอื้อๆออกทางวิทยุด้วยฮะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะฮะโอ้พี่ไพศาลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คุยเข้ามานี่รู้กันหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณทรงพลที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยชื่อสะอาดเปี่ยมพงศาลส่วนคนที่มีหนวดศีรษะโล้นๆเนี่ยนะชอบเป็นเล่นเป็นตัวโกงเนี่ยชื่อคุณพิภพผู้พินโยฮะ
5: พิภพผู้พินโยใช่
4: ครับ
5: เจอเมื่อไหร่ก็เป็นผู้ร้ายตลอด
4: ใช่ครับ
5: คุณพักวัตรบอกว่าไม่ใช่นะครับคาร่าพลสิทธิ์นั่นเวอร์ชั่นของเชิดทรงศรีครับแล้วฝ่ายชายคือเคนธีรเดช
4: ครับ
5: แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเปียกโปสเตอร์เนี่ยพระเอกอัมพลลำคูนนางเอกคือนาฏยาแดงบูงา
4: หนาฏยาแดงบูงาอม
5: อันนี้ท่านน่าจะแม่นกว่าน
4: าฏยาอดีตสสนี่เราของเราเนี่ยนะฮะ
5: คุณนาฏยา
4: ใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: ฮะ
5: นาฏยาเคยเป็นสส
4: ครับ
5: สามีก็ดูฟุตบอลใช่ไหม
4: ครับ
5: ฟ
4: ุ
5: ตบอลดูเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อน
4: ครับ
5: ชื่อคุณอะไรจำไม่ได้แล้วสามีคุณนาฏยาแดงบุบาก็แล้วก็คุณมาลีบอกเอ๊ะคุณจารุวรรณปัญโยภาพแล้วเคยเป็นนางงามมาก่อนนะ
4: ก่อนมาเป็นนางเอกภาพยนตร์เหรอครับโอ้ดูตอนสมัยเธอสาวๆสวยจริงครับสวยจริงไหมสวยมากด้วยครับ
5: เขาจะมีทรงผมอะไรที่เขาจะหวีแสบกลางแล้วจะรวบ
4: ครับ
5: รวบมาผูกแล้วเป็นสองแต่ไม่ใช่เปียนะ
4: ครับ
5: แล้วก็มันจะมีสาวๆก็ไว้ทรงผมตามเขาเต็มไปหมด
4: ก็โหเนี่ยฮะหมดนะฮะตะวันรัตน์ยุคตะนัน นาตยาแดงมูงอ่ะเมื่อก่อนจะทรงผมลักษณะนี้ฮะผู้ชายก็ลักษณะเดียวกันหมดเลยพี่ไพศาลลักษณะนี้ฮะอาจจะแบบเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์สมัยโบราณสมัยก่อนมั้งครับ
5: ครับ
4: ครับเดี๋ยวก่อนไปคุยข่าวอื่นๆพี่ไพศาลเดี๋ยวลืมประชาสัมพันธ์ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะใครกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยครับนะฮะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายนะฮะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าที่นี่คือเส้นทาง Exclusive มากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถวีนะฮะแล้วก็นั่งรถนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันความพิเศษสุดของทริปนี้นะครับก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มนะฮะตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอ้โหที่คุยเก่งจริงๆอาจารย์เสน่ห์เนี่ยแล้วก็โอ้โหคือความรู้เพียบอะนะฮะในการที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนครับแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะครับจะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ครับราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะฮะเห็นว่าใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะครับต้องรีบโทรเข้ามาสำรองก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
5: ครับวันนี้ศาลตัดสินคดีสำคัญนะ
4: ครับ
5: คดีบ้านใหญ่เมืองปราจีนโดยศาลอาญาวันนี้อ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่า
4: สจ.โต้ง
5: ที
4: ่
5: รู้จักกันในชื่อของสจ.โต้ง
4: ครับ
5: นะซึ่งอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทย์ฟ้องนะ
4: ครับ
5: นายธนะสลันกรเตชะธนัชโชตเป็นจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์เป็นจำเลยที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงเป็นจำเลยที่3นายพิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นเป็นจำเลยที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มศรีภักดีจำเลยที่5นายพัฒนนท์หรือออฟบุญชูจำเลยที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นจำเลยที่7แล้วก็นางสาวมินชยารัตน์หรือเมพัชระมานกุลเป็นจำเลยที่8ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีพ.ร.บ.อาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อช่วงปี2567
4: ครับ
5: นะครับ
4: ก็โดนยิงพลุนเลยพี่ไพศาลนะฮะตามคำฟ้องบอกว่าสจ.โต้งเนี่ยโดนยิงไป22นัดนะครับ
5: ครับ
4: ครับเสียชีวิตภายในบ้านพักเลยนะฮะบ้านพักของครัวทอนนะฮะใช่ไหมฮะ
5: ครับก็ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่าเมื่อวันที่11ธันวาคม67ผู้ตายคือสจ.โต้งพร้อมพวกอีกประมาณ20คนได้เดินทางมาที่บ้านของจำเลยที่7ก็คือนายสุนทรที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพยานเบิกความว่าผู้ตายได้เข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้านและลงมาพูดคุยกับผู้ตายในลักษณะโต้เถียงกันจนจำเลยที่7ร้องไห้ก่อนที่ผู้ตายจะก้มกราบก่อนที่และผู้ตายจะเดินออกจากบริเวณบ้านระหว่างที่รอที่ประตูรั้วเปิดเนี่ยผู้ตายเกิดเปลี่ยนใจและตัดสินใจเดินกลับเข้าไปภายในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำ พยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปนานกว่า20นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมากกว่า10นัดและมีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงจึงได้มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำผู้ตายไปส่งที่โรงพยาบาล
4: uh-huh.
5: แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ได้มีการนำพยานแวดล้อมจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิถีกระสุนปืนและขม่าวดินปืนซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์และมีการจำลองการยิงในเหตุในที่เกิดเหตุหลายแบบเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงและผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิงจากผลการจำลองมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ที่2ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริงสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ประกอบในร่างผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ภายในห้องเก็บของแต่จากการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมถึงคราบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกันและจำเลยที่4เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7

0: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวมายิง3นัดทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดใช้อาวุธปืนยิงมีเจตนาฆ่าผู้ตายแต่การกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนื่องจากไม่ได้มีการประชุมวางแผนการและผู้ตายเป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเองประกอบกับจำเลยที่1 2 4เป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7ก่อนแล้วไม่ได้เรียกมารวมตัวกันและไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าส่วนจำเลยที่7อ้างว่าตนได้ใช้อาวุธปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลังเพื่อสอดคล้องกับขม่าวดินปืนจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังอย่างไรก็ตามจำเลยที่3 5และ6จะเป็นตัวการร่วมกับด้วยหรือไม่นั้นโจทย์มีแค่ขม่าวดินปืนผลจากการตรวจสอบดินปืนซึ่งจำเลยที่3มีเพียงคราบขม่าวดินปืนเล็กน้อยส่วนจำเลยที่5ที่6ไม่พบคราบขม่าวดินปืนจึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง3ได้ร่วมลงมือฆ่าและผู้ตายจึงมีเหตุอันสงสัยตามสมควรจึงยกประโยชน์จากความสงสัยให้กับจำเลยทั้ง3คน
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่8พบว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุระหว่างขับรถผ่านหน้าบ้านของจำเลยที่7พบว่ามีรถยนต์และคนจำนวนมากอยู่ที่บ้านแล้วก็ชัดแจ้งเตือนจำเลยที่1เท่านั้นไม่ได้รายงานให้ความหรือให้ความช่วยเหลือบริเวณหลักฐานทั้งหมดไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่8กระทำความผิดความสงสัยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะ
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่1ถึง7กระทำความผิดฐานไม่ซ่องโจรหรือไม่นั้นคดีนี้พยานหลักฐานของโจทก์พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่1ถึง7ร่วมกันฆ่าผู้ตายเฉพาะหน้าไม่ได้มีการวางแผนและจำเลยที่1ถึง7ไม่ได้มีการประชุมรับฟังคำสั่งแบ่งหน้าที่กระทำการสมคบคิดร่วมกับผู้ตายจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการกระทำผิดฐานซ่องโจรก็อาจจะมีเรื่องความผิดคนที่ถูกยกฟ้องเรื่อง
1: ลดหลั่นกันไป
0: เรื่องฆ่าเนี่ยก็อาจจะโดนเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: ก
1: ็คดีเนี้ย
0: สรุปว่าจำเลยที่1 2 3 4 5 7มีความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมตามกระทงความผิดในฐานฆ่าผู้อื่น
1: ครับ
0: เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้บทลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นเป็นบทหนักสุดลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่1 2 4 7แล้วก็ความผิดตามอาวุธตามพรบ.อาวุธปืน
1: ครับ
0: แต่มีเหตุให้ลดโทษหรือโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปี
1: ครับคดีนี้พี่ไพศาลทางศาลท่านใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าคำให้การของฝ่ายจำเลยเนี่ยแต่ละคนเอาไปสอบกันแล้วเนี่ยให้การไปคนละทิศคนละทางเลยฮะอย่างกัวทอนก็บอกว่าโอ้พลบยิงขู่ขึ้นฟ้านะฮะที่มีขม่าวดินปืนเนี่ยศาลบอกว่าคือไปให้การทางไหนก็ได้นะแต่ว่าหลักนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวชัดเจนนะครับแล้วก็ศาลพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับคราบขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนรวมถึงการจำลองเหตุการณ์ลองยิงนะฮะประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุครับจากการพิพากษามีการเปิดเผยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนยิงในการก่อเหตุและรับฟังได้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆในคดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามศาลยังเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ามีการวางแผนหรือว่าไตร่ตรองไว้ก่อนพฤติการเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับก็ทำให้ศาลท่านก็ลงนะฮะทั้งประหารชีวิตแต่ว่าอย่างโกธรก็เขาบอกให้การค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรก็เลยลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับทางทนายเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับทนายนิติศักด
0: ิ์อีกพักกันก่อนไหม
1: อ๋อเดี๋ยวพักครู่นึงครับเดี๋ยวตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา54 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่วิสารฮะอย่างทนายความเนี่ยคุณนิติศักดิ์มีขวดนะฮะหรือว่าทนายเอี้ยงเนี่ยทนายความของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีสจ.โต้งเนี่ยนะครับโดยบอกว่าศาลท่านให้ความสำคัญและก็เชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และก็พิสูจน์ข้อที่จริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรนี่แหละครับมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้โจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังรอคำคัดรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับพี่ไพศาลครับตามประวัติเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับรักกันเหมือนลูกบุญธรรมเลยไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่
2: มั้ย
3: ก็ฟูมฟักกันมาจนกระทั่งมาสมัครการเมืองท้องถิ่น
2: ครับพอจำได้คดีตอนที่มีคลิปออกมาเนี่ยนะฮะสจ.โต้งที่พลั่งพลูออกมาเนี่ยผมรับแทนให้หมดทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ดีอะไรอีกเหรอนะประมาณเนี้ยยังจำเสียงนั้นได้อยู
3: ่ครับว่าตอนหลังๆเนี่ยทางคุณสุนทรเขาก็คดีก็มาพัวพันวุ่นวายไปหมดนะ
2: ครับ
3: เรื่องไปออกโฉนดที่ดินที่ป่าที่อะไร
2: ครับ
3: ลุกป่า
2: อ่าฮะ
3: มาโดนยกครัวเลยมั้ง
2: ครับ
3: ตัวคุณสุนทรทั้งภรรยาทั้งลูกอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเขาเป็นตระกูลการเมืองเขาเล่นการเมืองกันทั้งบ้านเลย
2: ครับ
3: เขาก็โดนเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องที่ดินน่ะลุกป่า
2: เขาใหญ่อ่ะใช่มั้ยใช่มั้ยเขาใหญ่ตลาด
3: ก็มีผลกระทบเรื่องของการเมืองอยู
2: ่ครับ
3: แล้วตอนนี้ก็เขารู้สึกล่าสุดเขาภูมิใจไทย
2: ครับ
3: ก็ไปสังกัดทางสายภูมิใจไทยแต่ว่าก็เริ่มมีสายทางสายพรรคเพื่อไทยทางกล้าทำของคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็เริ่มขยายพื้นที่ก็เริ่มแล้วจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วแบบภรรยาของสจ.โต้งก็ลงได้เป็นนายกอบจ.
2: ครับ
3: ก่อนที่จะถูกกกต.รู้สึกจะให้ใบแดงน่าจะโดนใบแดงไปครับ
2: ครับอย่างโกธรนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย87ปีแล้วฮะเกิด2482วันที่30เมษายนนะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนไปที่ศาลนั่งวีลแชร์นะพี่ไพศาลแล้วปรากฏว่าระหว่างการฟังอ่ะสั่นจนคนใกล้ชิดต้องเอาเสื้อสูตรมาให้ห่มอ่ะฮะน่าจะสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยตอนนี้ครับ
3: ไม่ได้ประกันด้วย
2: ครับ
3: ก็ลุงน้องต้องเข็นวีลแชร์ให้นะวันนี
2: ้ฮะ
3: โอเค
2: ครับมีเหลืออีกประมาณโอ้แค่นาทีหนึ่งคงไม่ทันนะพี่เพศานนะฮะ
3: ครับ
2: แต่จะมีเรื่องของไอ้ฟอเร็กนะที่วันนี้ทางอัยการพิเศษเนี่ยนะฮะเขา DSI นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะพร้อมกับสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนะส่งให้กับอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องคดีแล้วนะมีส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็มีดาราด้วยคุณฟิล์มรัฐภูมิโดนไปด้วยฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าพี่ไพศาลแล้วก็ชั่วโมงหน้ามาคุยกันครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: 2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ครับก็นอกเหนือจากเรื่องของโคทรแล้วเนี่ยมีคดีที่ตามกันอยู่ก็คือ Forex ครับวันนี้ DSI หอบสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนำตัวภาวุฒิกับฟิล์มแล้วก็34ผู้ต้องหาส่งอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องอัยการนัดวันที่5ตุลาคมนี้ครับว่าจะฝั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรครับวันนี้นะฮะทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษครับนำตัวผู้ต้องหา34คนนะฮะคดี Forex เนี่ยแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24ครับ2คนในนั้นเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดารานักร้องชื่อดังครับความเห็นคือสมควรสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็หรือว่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละฮะร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นะฮะร่วมกันฟอกเงินโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเลยฮะ17ลัง102แฟ้ม 40,000 กว่าแผ่นส่งให้กับอัยการสำนักงานคดีพิเศษครับพิจารณามีความเห็นทางคดีซึ่ง อยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและก็ความเห็นสมควรสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการพิจารณาขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางอัยการเนี่ยจะรับสำนวนไว้พิจารณาแล้วก็นัดฟังคำสั่งต่อไปโดยวันนี้ผู้ต้องหาถูกนำตัวขึ้นรถตู้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษหลังจากนายภาวุฒิแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิพร้อมผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุนซื้อขายและเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาต34รายถูกคณะพนักงานสอบสวน DSI นัดส่งฟ้องตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนต่อสำนักงานอัยการพิเศษ4สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็ใช้เวลานะฮะในการซักถามกันเนี่ย3ชั่วโมงในขั้นตอนให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองในเอกสารหลักแล้วก็นัดหมายให้ผู้ต้องหามอบพบวันที่5ตุลาคมนี้ครับ

0: ื่อฟังคำสั่งทางคดีเนี่ยฮะรอลุ้นต่อวันที่5ครับพี่เวสารอย่างฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดและไม่เคยชักชวนบุคคลใดให้มาเทรดหรือว่าระดมทุนซึ่งตัวเองยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะทุกขั้นตอนคุณพรหมสอนอู่เงินทนายความของฟิล์มบอกว่าหลังจากนี้ครับจะมีการทำเอกสารความเป็นธรรมแล้วก็จะร้องในประเด็นใดบ้างนั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับต้องรอดูรายละเอียดของสำนวนก่อนรวมทั้งยังไม่ทราบว่าอัยการท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบคดีดังนั้นจะต้องมาพบอัยการก่อนถึงจะทราบรายละเอียดส่วนคุณภาวุฒิเองเนี่ยซึ่งเดินทางมาตามนัดส่งตัวให้อัยการเช่นเดียวกันครับบอกว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการครับเนื่องจากคดีมีรายละเอียดด้านเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีหลายด้านเส้นทางการเงินเนี่ยคุณภาวุฒิยืนยันนะครับว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดเลยมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนหลักฐานทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนแล้วครับส่วนเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่คุณภาวุฒิบอกว่าหากดูจากรูปคดีทุกคนก็น่าจะรู้ได้ตนเป็นเพียงผู้เทรดทองคำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ตัวเองดำรงตำแหน่งส.ส.อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คดีได้รับความสนใจมากขึ้นส่วนถ้าเป็นคนอื่นที่ทำแบบเดียวกันก็อาจจะไม่แต่ยืนยันเรื่องนี้ไม่มีใครมาเสนอเรื่องคดีแลกกับทางการเมืองครับพี่ไพศาลครับ
1: ผมไม่ใช้เอกสิทธิ์ไม่อะไรไปรายงาน
0: ไม่รายงานตัวเลย
1: ให้อัยการเขานำตัวส่งฟ้องเลย
0: ใช่ครับพร้อมสู้คดีครับ
1: โอเคเพราะว่าคุณโสพลซาลัมเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าอยู่สมัยประชุมต้องมาขออนุญาตจากสภาก่อน
0: ครับ
1: เขาไม่ใช่อะไรหรอกเขากลัวเดี๋ยวยอมไปคนแล้วคนอื่นไม่ยอมคนจะใช้เอกสิทธิ์ก็จะถูก
0: คือมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานไงครับพี่ไพศาลใช่ไหม
1: มีตัวเขาคงเกย์ไม่อยากจะให้มันเป็น
0: เพราะเรื่องของคุณเนี่ยผมจะห้ามไว้เพราะอนาคตไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของพวกผมด้วยหรือเปล่าไงประมาณเนี้ย
1: ครับวันนี้เนี่ยมันมีการชี้แจงจากทางคุณบุษกรนะ
0: ครับ
1: ชื่อคุณบุญยากรนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณบุญยากรดำรงรัตน
0: ์ครับ
1: ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงและขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลขาและรองเลขาของสำนักงานประกันสังคมนะ
0: ครับ
1: เขาไปแถลงว่าไอการที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก
0: บอร์ดเน
1: ี่
0: ย
1: คณะกรรมการประกันสังคม
0: ครับ
1: ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ห้ามนำกระดาษติดเข้าไป
0: ให้จำไป
1: ให้ลักษณะว่ากระดาษเขียนเป็นโพยที่จะเลือกเนี่ยนะใส่กระดาษแล้วเข้าไปในคูหาเนี่ยเขาห้ามนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าอาจจะเป็นปัญหาขึ้นได
0: ้
1: นะฮะ
0: ครับ
1: คุณบุญยากรเข้าชี้แจงผ่าน Facebook เขาบอกว่าขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีดังกล่าวว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกับระเบียบที่ว่าห้ามนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
0: ครับคนละเรื่องกันนะฮะ
1: โดยระบุว่าขออภัยผู้ประกันตนทุกคนอย่างยิ่งกรณีการสื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งทำให้เกิดความสับสนและความกังวลขึ้นพร้อมที่บายว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำสามารถทำได้และเป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้นคือเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกท่านไม่ให้เสียงที่มีค่าอาจถูกตีตกไปนะแล้วบอกว่าสำหรับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งนั้นที่ประชุม

0: ็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวันที่9กันยายน2569ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีการชี้แจงว่าไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัวดังนั้นหากพี่น้องผู้ประกันตนกังวลว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกแนะนำให้ตรวจสอบหมายเลขจากประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์หรือหากจะใช้วิธีจดจำส่วนตัวเช่นจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กก็ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาด
1: ครับ
0: ก็คืออย่าไปจดไว้ในแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
1: จดให้เราจำไว้คนเดียว
0: เอากระดาษเอากระดาษเปล่าๆ
1: ครับ
0: เขียนไปไม่มีใครว่า
1: ครับอย่าไปโชว์คนอื่น
0: ไม่ก็ถือไปแล้วก็กำไว้ในมือไว
1: ้ครับ
0: เรื่องสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนต้องสามารถไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจเต็มที่ไม่ใช่ต้องคอยระวังกังวลว่าจะทำผิดกฎกติกาเพราะฉะนั้นจึงขออภัยอีกครั้งสำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่ช่วยให้เราได้ชี้แจงเรื่องนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงกลัวเขาคงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการร้องเรียนมีอะไรต่างๆไปเขาก็เลยแบบพยายามที่จะตัดบทให้มัน
1: ก็จนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยที่ไปทำใบโพยตกอยู่ที่เมืองทองอ่ะพี่เพศาเห็นไหมล่ะ
0: ไอตอนนั้นคดีอะไร
1: ไอระดับประเทศอะฮะ
0: อ๋อโอเค
1: ครับเห็นไหมล่ะฮะโอ้หลายแผ่นเลยทำไมมันตัวเลขเดียวกันเลยแหละประมาณนี้นะครับเขากลัวอย่างนั้นไงฮะ
0: คร
1: ับ ไอเรื่องแรงงานมันมีอีกเรื่องนึงพี่เพศาคือเรื่องพม่าที่เขาเรียกตัวทูตกลับอะทูตประจำประเทศไทยอะไปถูกข้อกล่าวหาว่าไป
0: นั่นมั้งไปเรื่องไอ้กินสินบน
1: ใช่ลักลอบขนแรงงานเถื่อนแล้วก็อีกแรงงานเถื่อนที่เอาเข้ามาเนี่ยคือฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลด้วยครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของเขา
1: ใช่ครับเขาเรียกตัวกลับไปเลยนะฮะแต่มันมีภาพไงก่อนจะกลับเนี่ยก่อนหน้านี้เขาหาลือกับรัฐมนตรีแรงงานไงนะคร
0: ับ มาพบจับมาจับมือกันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับวันนี้เดอะอิรวดีนะฮะสื่อของเมียนมารายงานนะบอกว่าในซอเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับประเทศครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศเมียนมาเนี่ยบอกว่าภายหลังการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยพลเอกเยวินอูผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเดือนสิงหาคมก็มีรายงานครับว่านิซอซอโซเนี่ยซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับกรุงเนปิดอเมื่อไม่นานมานี้ครับเพื่อเข้ารับการสอบสวนการสอบสวนก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเอกอัครราชทูตสมคบคิดกับนักธุรกิจชาวเมียนมาบางกลุ่มครับที่พำนักอยู่ในประเทศไทยลักลอบนำแรงงานมายังประเทศไทยผ่านเส้นทางเกาะ2รวมถึงการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลที่ต่อต้านรัฐบาลทหารครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาในไทยยืนยันว่ารายงานดังกล่าวมีเพียง5วันนะฮะก่อนจะถูกเรียกตัวกลับเอกอัครราชทูตซอซอโซเนี่ยได้พบกับรัฐมนตรีแรงงานของเราเมื่อ16กันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในไทยรวมถึงการจัดตั้งช่องทางการโอนเงินอย่างเป็นทางการสำหรับแรงงานเมียนมาในต่างประเทศด้วยนะเนี่ยเข้าพบกับรัฐมนตรีแรงงานไม่กี่วันถูกเรียกตัวกลับเลยเพราะว่าโดนข้อกล่าวหาว่าลักลอบขนแรงงานแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยที่ไปออกหนังสืออะไรให้กับเขาอะครับนั่นแหละฮะ
0: ครับไม่เกี่ยวกับทางเรา
1: ไม่เกี่ยวกับเราครับไม่เกี่ยวกับเราครับ
0: ไม่หมายถึงว่าข้าราชการหรือคนไทยก็ไปเกี่ยวในกระบวนการนั้นหรือเปล่า
1: ก็ตามรายงานข่าวบอกว่า
0: ลักลอบเรื่องแรงงานเถื่อนเนี่ยมักจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: อันนี้เราต้องสาวต่อฮะเพราะว่าในส่วน
0: คงไม่ได้ทำด้วยเมตตาธรรมอยากให้เขาได้งาน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับเพราะมุมของเขาเนี่ยเขาเอาคนของเขาอย่างเดียวก็คือนักธุรกิจเมียนมาที่อยู่ในไทยไปร่วมมือกับทูตนะฮะไปเอาขนเข้ามาแต่จะมีเจ้าหน้าที่ไทยหรือเปล่าอันเนี้ยในส่วนของเราเนี่ยต้องสอบด้วยเหมือนกันครับ
0: รัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีแรงงานนะคุณดิ่มก็ควรจะสั่งตรวจสอบดูด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ทางฝั่งเรา
1: ใช่
0: คือทูตพม่าที่ถูกเรียกกลับคนนี
1: ้ครับ

0: เพราะว่าความต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้านยังมีเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่ครับเพราะว่าอย่างกัมพูชาเราปิดด่านไป100%เนี่ยก็อย่างครม.ก็ต้องเอาศรีลังกาเข้ามาด้วยไงพี่พิสาร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นรอบบ้านเราเนี่ยดูจะสนิทใจกว่าไงครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับวันนี้มีบรรยากาศในสภา
0: ครับ
1: เป็นวันที่มีกระทู้ถามอยู่หลายเรื่องนะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านวันนี้เขาโวยวายใหญ่ว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบเลยนายกไม่อยู่นี่ทุกคนพลอยหนีกันหมดเลย
0: ครับ
1: นะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาหลังฝ่ายรัฐบาลส่งนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาตอบเพียงกระทู้เรื่องน้ำท่วมของนายประดิษฐ์สังขจายสอสอนนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยก็คือกันเองคนกันเองอ่ะ
0: ครับ
1: ตอบกระทู้กันเอง
0: ครับ
1: ทำให้กระทู้ของฝ่ายค้านอีก2เรื่องตกไปโดยประธานสภาเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งกระทู้ฝากถามไว้ในที่ประชุมนะฮะก็คือกระทู้ของนายกรจาติกวณิชพรรคประชาธิปัตย์ถามนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องการปราบปรามทุนเทาซึ่งคุณกรก็บอกว่าน่าเศร้าที่ต้องกลับมาถามเรื่องนี้อีกหลังตั้งกระทู้ไปเมื่อ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าขณะที่ประชาชนยังได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์จึงต้องการทราบท่าทีของกระทรวงการคลังต่อข้อมูลล่าสุดที่มีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยปรากฏอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือกระทู้ของนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนซึ่งตั้งกระทู้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฝากข้อสังเกตว่ามาตรการห้ามนำเข้าปืนหลังเหตุกราดยิงอาจไม่ตรงกับปัญหาปืนเถื่อนที่ใช้ก่อเหตุพร้อมระบุว่านโยบายที่ออกมาทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนนะ
0: ครับ
1: ก็คุณจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพฯพรรคประชาชนเนี่ยเขายอมรับนะว่าตัวเขาเป็นนักสะสมปืนเข้าใจว่าจะมีปืนเป็น10กระบอก
0: โอ๊ตอย่างมือปราบยาเสพติดชื่อดังเป็นอินฟูก็บอกว่าผมก็พกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าออกระเบียบมาเพราะมีการยิงกันบ่อยใช้อาวุธปืนกันบ่อยใช่ไหมคุมเลยไม่ป.12ไม่ให้แล้วนะอ้าวผู้มีใบอนุญาตพกไม่ได้แล้วแต่ปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองอยู่เลยไงฮะ
1: คือไอ้พกก็ส่วนหนึ่งแต่นี่ก็จะถามเรื่องที่ห้ามนำเข้าปืน
0: ครับ
1: ห้ามนำเข้าปืนมันก็เขาบอกว่าห้ามนำเข้าปืนก็ปืนถูกกฎหมายไม่ให้นำเข้าแต่ปืนเถื่อนมันก็เข้า
0: ใช่

0: พราะปืนเถื่อนไม่ต้องขออนุญาต
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายกไม่มา
1: ครับ
0: นะฮะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒนสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ลุกขึ้นทวงว่าวิปรัฐบาลเคยขอให้ฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าว่าจะถามรัฐมนตรีคนใดแต่กระทู้ของนายกรเนี่ยแจ้งไปแล้วรัฐมนตรีก็ยังไม่มาพร้อมตั้งคำถามเชิงประชดว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเคยบอกฝ่ายค้านว่าหากอยากให้มาตอบต้องรอให้บุญถึงก่อนหรือไม
1: ่
0: รัฐมนตรีคนอื่นจึงน้อมนำไปด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณโสพลก็ชี้แจงว่าประธานสภาขอความร่วมมือจากรัฐบาลได้แต่ไม่มีอำนาจบังคับฝ่ายบริหารให้มาตอบกระทู้หากต้องการให้เกิดผลชัดเจนควรแก้ข้อบังคับสภา
1: ครับ
0: คุณปริศวัชรศิลป์ก็จึงชูร่างแก้ไขข้อบังคับสภาที่เตรียมยื่นในวันเดียวกันพร้อมเสนอว่าหากสัปดาห์ใดรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านควรทดกระทู้ไปสัปดาห์ถัดไปหรือโอนโควต้ากระทู้ของฝ่ายรัฐบาลให้ฝ่ายค้านแต่ระบุว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้คุณกรวีผู้แทนรัฐบาลก็โต้ว่าการแจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ประสานรัฐมนตรีได้โดยกระทู้ของนายกรมีการแจ้งตั้งแต่วันก่อนและได้พยายามประสานนายเอกนิติแล้วแต่รัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญส่วนกระทู้เรื่องปืนของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจึงไม่มีเวลาประสานงาน
1: ครับโอ้
0: ก็มีการชี้แจงโต้ตอบกันครับ
1: โต้ตอบไม่ธรรมดาเชื่อเฉือนกันด้วยไงนะ
0: ก็สรุปว่าได้แต่เถียงกันไปเถียงกันมา
1: เถียงกันไปเถียงกันมาอ
0: ะไรที่เป็นเข้าสู่ประเด็นนะ
1: ครับครับก็คุณโสพลบอกว่าถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆมันจะเดินยากมากครับฉะนั้นสภาเราจะเรียบร้อยได้เนี่ยมันต้องปรึกษาหารือนะจึงมีวิปเนี่ยเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยก็นำข้อตกลงนั้นมาประชุมที่สภาแห่งนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อมีการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่จะมาหักกันต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นลายลักษณ์อักษรฮะเอาข้อตกลงมาอ่านก่อนเลยว่าการประชุมสัปดาห์เนี้ยนะฮะทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องอะไรถ้าตกลงไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกาคุณพลดอนก็ขอชี้แจงด้วยนะฮะว่าตอนอยู่ในวงประชุมหารือด้วยในประเด็นเรื่องกระทู้เนี่ยต้องถือโอกาสขอโทษท่านประธานจริงๆกระทู้สดที่มีการหารือกันจริงแล้วตนก็ขอร้องประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราจะสามารถประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรือว่าอย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้หรือไม่เพื่อให้ตนซึ่งเป็นที่ประสานงานรัฐมนตรีเนี่ยได้ประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอื่นทุกวันเนี้ยผมจะดูไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีประจำรัฐสภาไปแล้วเนี่ยนะผมทำหน้าที่ประสานงานให้ก็จะต้องเร่งรัดประสานแต่กระทู้สดบางทีรัฐมนตรีเขาก็มีภารกิจล่วงหน้าไงครับแต่ก็ได้มีการประสานงานกันแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะมีของท่านกรเนี่ยที่ได้ประสานมาล่วงหน้าผมได้โทรไปถามท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเมื่อวานนี้ผมก็โทรไปประสานแต่ท่านรัฐมนตรีมีประชุมสำคัญนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนเรื่องปืนผมก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ว่าจะถามเรื่องปืนผมก็ไม่สามารถที่จะประสานไปในเวลา5นาทีถึง10นาทีได้ฮะอันนี้คุณพลดอนเขาอธิบายไว้อะพี่ไพศาลส่วนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเชิญกี่ครั้งเรียกกี่ครั้งก็ไม่มาเนี่ยเห็นคุณโลมบอกว่าเอามติเลยออกเป็นมติเลยนะพี่ไพศาลลงมติกันเสียงข้างมากเลยนะครับของกรรมธิการการกฎหมายเนี่ย5-7ฮะงดออกเสียง1จะใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะฮะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะมาตอบกระทู้ครับมาตอบคำถามฮะของกรรมธิการแล้วก็มีมติ12-0งดออกเสียง1ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอธิการบดีมสวให้มาชี้แจงด้วยในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นฮะว่าหลังจากนี้มันจะเดินไปยังไงต่อครับ
0: จาก
1: เพราะมันออกมาไม่หยุดเลยพี่ไพศาลเนี่ยอย่างข่าววันนี้มาเนี่ยหญิงวัย43ปีหลงเชื่ออดีตนายกอบต.จ่ายเงินไป 550,000 บรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ไม่ได้ทวงเงินคืนก็ไม่ได้คืนอีกต่างหากเนี่ยหายชวดไปเลยครับ
0: เราต้องไปแจ้งความ
1: ครับ
0: เปิดชงเปิดชื่อมาเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับนี่ฮะเปิดชื่อมาว่าอ้างว่านายประเวศขอสงวนนามสกุลแล้วกันนะฮะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือให้ผู้ร้องเนี่ยสอบเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการ

0: ตรวจสอบภายใน
1: ครับ
0: สังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2เมื่อปี65ถึง67ก็คนนี้อายุ43ปีเขาหลงเชื่อจ่ายเงินไป550,000โอนเข้าบัญชีไป400,000จ่ายสดอีก150,000แต่ว่ามันไม่มีการสอบแต่อย่างใดฮะต่อมามีการสอบขึ้นปี68ประกาศผลในวันที่11มกราคม69ปรากฏว่าเธอสอบไม่ได้ครับไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ก็เมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ม่วงเท่าอำเภอเขมราชนะฮะแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่อำเภอเขมราชขอความช่วยเหลือครับให้ไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมกับนี่แหละฝ่ายจำเลยหน่อยนะฮะขอเงินคืนครับคือทำให้ไม่ได้เนี่ยขอเงินคืนเพราะถือว่าถูกหลอกลวงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะพี่ไพศาลเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ส่วนทางพรรคเมื่อกี้เรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคกับพรรคฝ่ายค้านใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พรรคฝ่ายคอยคุณอัครกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วที่จริงกลับตั้งแต่เมื่อวาน23กันยายน
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ตนก็ได้ไปพูดคุยกับทางนายผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เป็นวิปฝ่ายค้านด้วยแล้ว
0: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าร้อยธรรมนัสได้พูดคุยถึงการจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังคุณอัธกรบอกว่าเขายังไม่ได้พูดยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลทั้งนี้ตนได้พูดคุยกับร้อยธรรมนัสถึงข่าวที่ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านเนื่องจากเขาปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะมีการนัดประชุมชี้แจงกับสมาชิกพรรคหรือไม่คุณอัธกรบอกว่าพรรคมีการนัดประชุมในวันอังคารที่29กันยายนนี้แต่เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ทั่วไปยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งเรื่องสถานะของพรรคหรือไม่ถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วหรือไม่คุณอัธกรบอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงจะเป็นพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัส
0: ครับ
1: คุณเพียงคนเดียวแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆถามย้ำว่ามีแนวโน้มจะเข้าร่วมรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่วางใจหรือไม่คุณอัธกรบอกว่าไม่ทราบเลยส่วนกระบวนการร่วมรัฐบาลตนก็ไม่ทราบเช่นกันเพราะร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนที่จะคุยกับนายกตัวตรงคนเดียวตัดบทโยนไปที่คุณธรรมนัสคนเดียวเลย
0: ก็ต้องให้ตอบฮะคือสื่อเจอคงจะถามฮะทั้งนาฬิก
1: าคือจะสังเกตได้ว่าก็ไม่กล้าปฏิเสธอะไร
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เพียงแต่ว่าโยนไปเขาต้องเดี๋ยวต้องถามร้อยธรรมนัสดูครับ
0: คือเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงในมุมมองของพี่ไพศาลเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนกับนัยยะที่จะโชว์ว่าพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลเต็มที่เลยความสนิทสนมนะฮะหรือแม้กระทั่งเสียงโหวตตั้งแต่เรื่องของงบประมาณนาฬิกาที่โชว์มาคุณภัยลิกก็บอกเนี่ยถอดมากับมือเลยให้กับคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหมพี่ไพศาลฮะ
1: คือเขาตั้งความหวังไว้ขนาดนี้เลยแล้วไม่ตอบสนองเขาเลยมันก็มันน่าจะใจดำเกินไปมั้ง
0: เสียน้ำใจใช่ไหมฮะ
1: เขาตั้งใจขนาดนี้เขาแสดงท่าทีขนาดนี้
0: ครับ
1: โหวตก็หนุนช่วยเต็มที่เลย
0: ครับ
1: นะฮะคงต้องพูดจาต้องหาทางที่จะเอาเข้าร่วมรัฐบาลแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าในขณะเนี้ยไอการจะเกลี่ยตำแหน่งโดยที่ยังมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มันต้องไปเฉือนจากใครล่ะเฉือนจากภูมิใจไทยเฉือนไหวไหมหรือว่าไปเฉือนจากพรรคเพื่อไทยได้ไหมก็คงไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่เร็ว
0: ครับ
1: ผมก็คิดว่าคงไม่เร็วแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะเกาะเกี่ยวกันใกล้ชิดมากขึ้นไปเรื่อยๆ
0: มันมีโอกาสประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมฮะอย่างที่เดินเข้าไปถามคุณอนุทินสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าขอเปลี่ยนกระทรวงเถอะให้ท่านกลับไปสาธารณสุขขอมหาดไทยหน่อยนะฮะเพื่อจะไปทำงานให้กับประชาชนไอ้ตรงเนี้ยมันมีโอกาสเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกรอบไหม
1: ดูจากสภาพวันนี้เนี่ยจะไปบีบเพื่อพรรคเพื่อไทยว่ามันคงยากอ่ะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างก็ราบลื่นอยู่มันไม่มีอะไรเพื่อไทยเขาก็ไม่

0: เลยไปทำอะไรที่ดูแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหม
1: ก็ตั้งงานแต่การทำงานอย่างเดียว
0: เรื่องหัวสวเขาก็ไม่ได้ไปแสดงท่าทุกท่าทีอะไรที่จะเลื่อยหรือว่าแทงข้างหลังอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็แอบแทงอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่
1: าเราไม่รู้ฮะ
0: แสดงออกมาอันนี้เขาไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: โดยเปิดเผยอ่ะเขาไม่ได้ทำมันก็จะไปบีบจะไปทำอะไรล่ะร่วมรัฐบาลกันอยู่ดีๆจะไปจู่ๆจะไปขยับเรื่องทำไม
1: ความสัมพันธ์ราบรื่นดีอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคอ่ะผมคิดว่าทางพรรคกล้าทำทางร้อยเอกธรรมนัสก็รอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: ช้าจะนานผมก็เดาไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะต้นปีก็อาจจะเร็วไปสักนิดนะมันก็ตรงคืออย่างน้อยรัฐบาลอยู่1ปีขึ้นน่ะ
1: ครับ
0: ค่อยมาว่ากัน
1: ฮะ
0: ว่าจะทำยังไง
1: โอ้อันนี้มันก็จะมีผลอะไรทางการเมืองฮะเอาม
0: ันไม่มีผลอะไรเพราะว่าอย่างนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: มากมายมันไม่ใช่ต้องว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวเขาคงจะตีความหมายอย่างนี้แหละให้ผมฟัง
4: เขาค่อยเปิดเพลงให้เขาฟังกากากินนั่งนะกากากินนั่งนะพวกเรากากินนั่งนะตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้า
3: เออนะครับ
4: มีหวังต้องมาขัดให้ลูก
3: เออเอาพักสักครู่ครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนึงนะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากวิทยุอสมทก็สวัสดีรอบที่2นะครับอยู่กันถึง20:00 นนะครับกับพี่บอยและโด้งนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: มาเลยมาข้อความกันเลยวันนี้นะครับอุ้ย110คนเลยมารอเลขอีกแล้วรอเลขรอเลขจากเมื่อกี้ AI ทำเลขอ่ะเออไม่ได้ทำเรื่องแล้วทำเลข
3: ไปติดตามเพจบอยเลย
2: เออชื่อเพจอะไรนะ
3: DJ Boy ลอตเตอรี่3ตัวตรงกระเป๋าตังค
2: ์เออในเพจจริงใช่ไหม
3: เพจจริงดิ
2: โอ้ครับผมนะติดตามได้สวัสดีพี่กฎชมนนะครับสวัสดีพี่จรูนพี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ณรงค์วุฒินะครับพี่จันเพ็ญ นะครับพี่สงวนศรีนะฮะพี่นามาแล้วด้วยขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณ
2: พ
3: ี่
2: ย
3: ัง
2: พารายงานว่าสมุทรสงครามตอนนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมฮะแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย
3: ์
2: นะครับพี่คนสันโดษนะครับคุณป้าบอกว่าป้าเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนนะที่โพนทอง101ตอนนี้นะเสียงฝนนี่กระทบสังกะสีต้องเปิดโทรศัพท์เสียงดังแข่งกับเสียงฝนเลย
3: ขอบคุณครับ
2: มา
3: เนี่ยพูดถึงนะด้วยความที่95เนี่ยเขาเรียกว่าเวิร์ลไวด์ใช่ไหมฟังกันทุกบ้านทุกครัวเรือน
2: ใช
3: ่ร้านข้าวมันใหญ่รถขายอาหารเรียกอะไรบักอะไรบักนะไอ้รถขายอาหารเคลื่อนที่อย่างนั้นอ่ะ
2: อ๋อไอ้นี
3: ่ฟุตทักเออแต่ว่ามีข้าวมันไก่เฮียกบนี่บอกว่าฝากเอามาโฆษณาหน่อยนะร้านประจำตอกแตก
2: ก็คือเฮียเปิด95ตลอด
3: น่าจะโอ้ยนี่มันเราไปซื้อข้าวมันไก่ไงโอ้ยโปรโมทให้เฮียหน่อยนะเนี่ยปากคลอง12เนี่ยนะ
2: ใครอยู่แถวคลอง12ไปเลย
3: อุดหนุนหน่อย
2: ช้าบอกว่ามาจากพี่บอยนะครับก็จะได้ราคาแพงเป็นพิเศษ
3: ฟูดทักใช่ไหมเออเรื่องไม่ถูกต้องตาบอก
2: มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราเล่าข่าวกันต่อกันเลยฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: แต่ก็ดีถ้าใครจะมาเยี่ยมพี่อ่ะโด้งจะไปหาพี่ที่บ้านก็แวะซื้อข้าวมันไก่อยู่ปากซอยบ้านไงแล้วก็ซื้อไปฝากพี่ด้วยฝากต้นแป๊ดด้วย
2: โอเคเออนะง่ายดี
3: นะ
2: นะครับอ่ะใครที่ชอบ

0: อรถพยาบาลแล้วไม่หลบ
1: โอ้โหเห็นคลิปเน
0: า
1: ะ
0: เออที่แบบตำรวจบอกว่าเขากลับไปแซงตำรวจแล้วตบเข้าขวา
1: บาดตำรวจอีก
0: เออสุดยอดขนาดมีรถนำนะไม่ใช่ว่ามีแต่รถพยาบาลนะครับล่าสุดโดนสั่งปรับเป็นที่เรียบร้อยรถเก๋งคันนี
1: ้
0: ไม่ยอมหลบให้ขบวนรถกู้ชีพนะครับที่จะนำพระสงฆ์ซึ่งอาพาธวิกฤตด้วยนะจะไปส่งโรงพยาบาลนะครับแถวๆทางด่วนตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะก็บกจรล่าสุดนะครับดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเออเชิญตัวผู้หญิงนะผู้หญิงขับนะฮะทำไมถึงคิดว่ามอเตอร์ไซค์ตำรวจสั่งให้หลบแล้วทำไมถึงคิดว่าฉันไม่ให้หลบอ่ะ
1: เ
0: นาะนี่ฮะก็เห็นบอกว่าไม่มีคำให้การใดๆนะก็แจ้งสั่งปรับแจ้งข้อหาสั่งปรับแล้วก็ตักเตือนไปนะครับตำรวจบอกว่าใช่เมื่อพบรถฉุกเฉินเนี่ยอยากให้ตั้งสติเบี่ยงซ้ายลดความเร็วเปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนทุกวินาทีของรถฉุกเฉินมีค่าช่วยชีวิตใครบางคนได
1: ้ no.
0: ขอให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันไม่ให้ไปหรอก
1: hmm.
0: เออรถมันก็ทั้งหน้ามันก็ติดจะรีบไปไหน
1: เอออ
0: ย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันก
1: ็ใครก็ตัวไง
0: มันก็นอนรถ hmm. มันก็ไม่ถึงโรงพยาบาลสักทีครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นี่เลยฮะหลังจากทราบประวัติศาสตร์และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะอเมริกันก็อตทาเลนต์แล้วก็สร้างความโดยการคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีชื่อเสียงของน้องเนเน่รอยัลวัย16ปีโอ้โหจากภูเก็ตประเทศไทยก็กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งศิลปินระดับโลกมากมายยกให้เธอเป็นอัจฉริยะล่าสุดฮะเพจ Facebook ของSL Global ได้โพสต์โปรโมทคอนเสิร์ตของวงโลโซวงล็อกระดับตำนานของไทยที่จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอตัวงานที่ได้เชิญน้องเนเน่เป็นสเปเชียลเกสต์ของคอนเสิร์ตนี้โดยทางเพจระบุข้อความว่าจากเวทีโลกสู่เวทีราชมังขอต้อนรับเนเน่รอยัลศิลปินล็อกรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างชื่อให้คนไทยได้ภูมิใจสู่การเป็นสเปเชียลเกสต์ในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอครั้งนี้เสียงกีตาร์ของเธอกำลังจะมาดังร่วมกับตำนานล็อกไทย21พฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังครับที่ราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหนี่สนามแตกไหมน่าจะนะโอ
0: ้ครับผมตำนานร็อกไทยนะโอ้มีใครบ้างนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะมาดูเรื่องของการสำรวจกันบ้างเนี่ยนะฮะที่นครราชสีมานะครับเขามีการทำสำรวจกันเขาบอกว่าเกือบ 70% ของเด็กในยุคนี้นะยอมรับว่าเครียดจากการเรียนการสอบรวมถึงการถูกบูลลี
1: ่
0: การถูกครอบครัวกดดันนะครับก็ที่โคราชนะครับเครือข่ายเด็กและเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเขาร่วมกับสสส.นะครับนะก็มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติน ะครับแล้วก็มีการเปิดเผยผลโพนะฮะความคิดของเด็กในยุคนี
1: ้
0: นะครับเด็กในยุคนี้ร้อยละ 69.4 บอกว่ามีความเครียดจากการเรียนแล้วก็การสอบระบบการศึกษาไทยมันถูกประเมินด้วยเรื่องนี้นะพี่นะมันก็วัดจากเรื่องนี้แล้วจะให้เด็กไม่เครียดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะนอกจากนี้เรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตรองลงมาคือการโดนบูลลี่กันร้อยละ40
1: ใครล่ะ
0: เด็ก100คนเนี่ยมี40คนนะฮะที่โดนบูลลี่นอกจากนี้มีความกดดันจากครอบครัวเข้ามาอีกร้อยละ 38.9
1: มีแต่เรื่องนะ
0: 3ปัจจัยที่ทำให้เด็กเขาเครียดทั้งนั้นเครียดจากการเรียนการสอบโดนบูลลี่กันแล้วก็ครอบครัวกดดันเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวทีเสวนาเนี่ยนะครับเขาก็นะมีแนวทางการเสนอว่าสังคมเนี่ยต้องห้า

0: ให้มากกว่าห้ามละนะครับเด็กปัจจุบันเนี่ยมีข้อห้ามเนี่ยสารพัดนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องสร้างโอกาสให้เด็กแทนละให้เด็กได้เล่นได้ลองได้ตัดสินใจ
1: ได้ทดสอบลองผิดลองถูก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่น้องเนเน่เนี่ยใช่ไหมตอนเล็กๆเขาก
0: ็
1: ก็ไม่อยากจะเรียนแต่คุณพ่อเห็นว่าอ้าวมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีก็สนับสนุนและส่งเสริมเต็มที่
0: ครับผม
1: สุดท้ายก็มีวันนี้อายุ16ถือว่า
0: 16
1: ประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วมาก
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณฟ้าอันดับ7วันนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีการทำสัญญาปณีประนอมยอมความไกลเกี่ยกรณีสอบราชการท้องถิ่นเนื่องจากมีนางสาว A อายุ43ปีและคู่กรณีคือนายประเวศซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่อุบลแล้วก็มีนางสาวสยามมนปลัดอำเภอเขมราชเป็นพยานคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผู้เสียหายคือนางสาว A มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอ้างว่านายประเวศอดีตนายกอบต.สามารถช่วยเหลือให้เธอเนี่ยสอบเข้างานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2ได้เมื่อปี65ต่อเนื่อง67เนี่ยนะคุณผู้ฟังนางสาวเอฟก็หลงเชื่อจ่ายเงินให้กับนายประเวศไป 550,000 บาทแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีจำนวน 400,000 แล้วก็จ่ายเงินสดอีก 150,000 บาทแม้ในปีดังกล่าวจะไม่มีการสอบแต่อย่างใดต่อมามีการจัดสอบขึ้นในปี68และประกาศผลในวันที่11มกราคมปีนี้คือปี69ทว่าไม่ปรากฏชื่อเธ
0: อ
1: ทำให้วันที่24กุมภาพันธ์นางสาวเอก็ไปแจ้งความที่สภ.ม่วงเท่าก่อนที่ต่อมาจะร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือให้นายประเวศคืนเงินแก่เธอเนื่องจากโดนหลอกลวงให้จ่ายเงินโดยไม่รู้โดยรู้เท่าไม่ถึงการแม้ต่อมาจะมีการตกลงกันว่าจะผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 7,000 บาทจำนวน79เดือนแต่นายประเวศก็จ่ายเงินแค่2เดือนเท่านั้นจากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยซึ่งผลการเจรจาไก่เกี่ยววันนี้ก็ทางนายประเวศนะคุณผู้ฟังก็ยอมรับว่าได้รับเงินจำนวน 55,000 บาทจริงและได้โอนและนำเงินไปใช้จนหมดแล้วไม่สอบเข้าปาก
0: กินนะไปฉีดแอลกอฮอล
1: ์งับไปเต็มที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนได้แล้วก็ยินยอมให้นางสาวเอดำเนินการตามกฎหมายยอมติดคุกไว้กันเถอะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่ของแท
0: ้เออสิ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ดราม่าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับจู่ๆนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาพี่มีรถหรูรถหรูนี่ก็ต้องเป็นประเภทแบบว่าเฟอร์รารี
1: ่
0: ใช่ไหมประเภทนั้นเลยนะซุปเปอร์คาร
1: ์
0: คันหนึ่งต้อง 3, 4, 10, 5, 60ล้านนะพวกนี้นะฮะมาจอดเรียงกันอยู่ที่บริเวณที่จอดรถคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะฮะเหมือนกับบังตรงนี้เป็นที่จอดแบบเหมือนที่จอดแบบพิเศษขึ้นมาซึ่งชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลบอกโอ้โหพี่บอยเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐหาที่จอดนี
1: ่ yeah.
0: ยากมากนะชาวบ้านบอกถ้าเป็นรถกระบะรถเก๋งมาจอดแบบพวกรถหรูนี่จอดนะปิดที่อื่นนะครับไปจอดที่อื่นตรงนี้ห้ามจอดครับตรงนี้ห้ามจอดคร
1: ับ
0: แต่ทำไมรถหรูคันละ3 4 50ล้านจอดได
1: ้
0: นี่คือเสียงสะท้อนนะครับของชาวเพชรบูรณ์นะฮะที่เขาบอกว่าวนหาที่จอดเนี่ย 4-5 รอบนะยังไม่ได้เลยบางคนบอกขอจอดได้ไหมจะรีบพาผู้สูงอายุผู้ป่วยนัดหมอไว้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับ
1: รอพอไม่ให้เหรอ
0: รอพอไม่ให้แต่ทำไมอ่ะทำไมวันนี้นี่พี่บอยดูพวกรถคันละ50ล้านเนี่ยมันจอดได้นะครับชาวบ้านเขาเลยตั้งคำถามมานะฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์คุณหมอกอบชัยจีรชาญชัยคุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถไม่เพียงพอมีผู้ใช้บริการมากบางครั้งก็ต้องจอดซ้อนคันจอดในที่ห้ามจอดแต่เราก็มีการประกาศขอให้มาเลื่อนรถนะครับนะท่านบอกว่าเวลาประกาศก็ไม่มีใครมาหรอกไม่ค่อยมีใครปฏิบัติตามนะครับบางครั้งเนี่ยต้องแกล้งบอกว่ารถของท่านมีรถคันอื่นมาเฉียวชนเนี่ยเจ้าของถึงออกมาดูนะครับแต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ให้อภิสิทธิ์กับรถแพงรถหรูใดๆทั้งสิ้นคือพวกนี้เขามาจอดเองแล้วคิดว่าผมคิดว่านะยามไม่กล้าไล่นะแล้วเขามากันเป็นกวนไม่รู้เขามาทำไมนะฮะอาจจะมา
1: ก็ตามตำรวจมันล็อกไปสิ
0: มาเยี่ยมเพื่อนหรือ
1: ไงก็ตำรวจมันล็อกไปสิล็อกล้อให้หมด
0: เนี่ยมันจอดเรียงกัน
1: ตำรวจไม่กล้าอีกแล้วสี่ถลอกไปส่วน
0: ก็เอาว่าชาวบ้านบอก
1: คือท่านเป็นชบูนเหรอ
0: ท่านชบูนมีเรื่องอะไรพี่ชบูน
1: วันก่อนก็นี่ไงที่บริจาคเงินก็จำได้ไหมฮะบริจาคเงินเมื่อวานก็เล่าเรื่องโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เรื่องกรณีอะไรพี่บอยเล่าเมื่อวานวันนี้เราเพชรบูรณ์อีก
0: แล้วเพชรบูรณ์อีกแล้วเนี่ย
1: เน
0: าะคือเขาบอกขอให้เท่าเทียมคือถ้าตรงนี้มันจะเป็นถ้ามันไม่มีที่จอดยืนตรงนี้จอดได้เนี่ยกระบะต้องมาจอดได
1: ้
0: รถซาเล้งก็ต้องมาจอดได้ไม่ใช่ให้แต่รถคันละ3-4-50ล้านมาจอด
1: เมื่อวานเหมือนจะเป็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะเป็นข่าวดี
0: อ๋ออันนั้นข่าวดี
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องที่เหมือนกับขาดแคลนเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็มีคนช่วยกันบริจาค
0: กลุ่มนี้เปล่าเอ้ยมันคงไม่เกี่ยว
1: อะไรนะ
0: กลุ่มนี้มันรับไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าต้องมีฐานะ
1: กี่วันแล้ว
0: เนี่ยเขาบอกวันนี้เลยพี่วันน
1: ี้
0: น
1: ั่นแหละสิเขาต้องบริจาคกันมานานแล้ว
0: เออ
1: ไม่น่าใช่
0: เออครับผม
1: เออ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: พอลซ่า
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
2: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: ข้อความนี้ต้องอ่านเลยครับพี่บอย
1: เชิญเลยฮะ
0: พี่มารีบอกสวัสดีจ้า2 DJ สุดหล่อ
1: สุดยอด พี่มารีก็สวยมาก
0: เออพี่1รักลูกที่สุดสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่มานพนะครับพี่ไพบูลย์นะครับรีบกลับมาฟังเสียงหัวเราะสุดสนุกทั้งข่าวทั้งคนนี
1: ่สมุทรปราการตลาดนัด
0: บางปูชอบมากๆครับ

0: ที่ตลาดนัดบางปูนะ
1: ให้ดังออกเสียงตามสาย
0: ไปเที่ยวกันเยอะๆบางปูรู้สึกเขาจะมีงานอยู่ใช่ไหมครับพี่ไพบูลย์ถึงสิ้นเดือนนี้มั้ง
2: งานอะไรอ่ะ
0: เป็นงานเดี๋ยวนะน้ำหมวยในที่สถานตากอากาศบางปูอ่ะเป็นงานประจำ

0: มา
1: อ่ะเริ่มเลยนะ
0: ครับผมอันดับ5เชิญเลยพี่
1: อันดับ5ตะกี้ว่ารวยนี่รวยกว่า
0: เฮ้ยใครรวยกว่าใคร
1: วันนี้ปปช.เขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะสส.พะเยาพรรคกล้าธรรมกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูล1ร้อยเอกธรรมนัสระบุชื่อเดิมว่านายมนัสนายธรรมนัสแจ้งมีคู่สมรส2คนคือคุณอลิสราพรหมเผ่าอันนี้คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกับนางสาวธนพรศรีวิราชคู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเอาโดก็ทำได้ดิคนน
0: ึ
1: งจดอีกคนนึงอยู่กิน
0: อ๋อแต่ผมไม่ได้มีเป็นร้อยล้านเขาเอาแต่ไปเลี้ยง
1: เราก็ให้เขาเลี้ยงสิเลี้ยงเราสิ
0: อ๋อให้เขาเลี้ยงเรา
1: เรามีหน้าตาหล่อไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: เกาะ
1: เกาะ
0: เกาะ
1: เออนะฮะ
0: น่าสนใจ
1: ท่านที่สองเป็นคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยทั้งสามคนแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมบุตรเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่าไหร่รู้ไหมโหเดี๋ยวก่อนนะ 1,100
0: ล้านใช่ไหมเขาบอกมีเงินเป็นพันล้าน
1: ไม่ใช่1,160บาทนะ1,160ล้านบวกบวก
0: โอ้โห
1: เจ้า
0: ครับผม
1: มีหนี้สินทั้งสิ้น6เท่าไหร่เนี่ย65ล้านถูกไหม
0: โอ้
1: ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่
0: ครับ
1: พันหมื่นแสนละถ้าจะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะ
0: นี่65แต่ว่าทรัพย์สินนี่100
1: เออ100บวก
0: โอ้โห
1: ถ้าร้อยไอ้ธรรมนัสแจ้งก็มีทรัพย์สินทั้งหมดก็ประมาณสัก700กว่าล้านได้แก่เงินฝาก41บัญชี
0: โอ้โหครับผม
1: ที่ดิน90แปลงส
0: ่
1: วนใหญ่ในพะเยา
0: เออ
1: ครึ่งจังหวัดนะ
0: เออ
1: รวมมูลค่าก็ประมาณสัก164ล้านแล้วก็โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีกโอ้ใดๆก็ว่าไปจะเบ็ดเสร็จนะฮะ1,160 ล้านบวก
0: โอ้โหคนเราต้องทำธุรกิจอะไรเนาะจะม
1: ี
0: เงิน 1,100 ล้าน
1: อยากเป็นลูกไหมโด่งบุตรที่ยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอัน
0: นี้แยกสังหาใช่ไหม
1: แยกสิดูสิ
0: มีทรัพย์สินอีก13ล้าน700,000นะครับโอ้โหยังไม่รู้บรรลุนิติบางไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินในบัญชีเท่านี้นะโอ้โห
1: สุดยอด
0: คู่สมรสได้ไหมคู่สมรสมีอีก174ล้านนะ
1: ใช่คุณธนพรถ้าเป็นคู่สมรสอีกท่านหนึ่งคุณธนพรเนี่ยมีรายได้ต่อปีประมาณสัก5ล้านกว่า
0: ๆ
1: เป็นที่ปรึกษาล้าน2ค่าเช่านู่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จก็มีโอ้ยเยอะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะเยอะอ่ะคุณผู้ฟังบอกไม่ถูกเลยแต่ดูสิมีทรัพย์มีรถมีลาอะไรไหมขั้นธรรมนัสนี่มีกระดูกผ้าเครื่องนะที่ยังประเมินค่าไม่ได้นะมีสมเด็จบางขุนพรหมเป็นจากภาคีพิมพ์ปกโพพระกิ่งชัยวัดเนื้อทองคำพระยอดธงหลวงปู่สะดุ้งกลับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่หนึ่งพระรอดลำพูนพร้อมตลับทองฝังเพชรโอ้โห
0: นะ
1: แล้วก็ยังมีปืนสะสมได้7กระบอกได้แก่ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติปืนเดี่ยวไรเฟิลแล้วก็ปืนสั้นลูกโม่อันนี้ที่ปปช.เปิดเผยออกมานะ
0: ขาผมเนี่ยนะ
1: ส่งไปดูแล้วว่าอิสลามมีปอเช่
0: ต้องไปดูประวัติท่านแหละว่าท่านทำธุรกิจอะไรถ้าเราอยากจะรวยแบบนี้ก็ต้องยึดถือท่านเป็นแนวทาง
1: นี่แล้วท่านยังมีลูกครับลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถยนต์ออดี
0: ้พันกว่าล้านพูดง่าย
1: มูลค่า2ล้านรถยนต
0: ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: มองหน้าผมทำไมพี
1: ่ไม่มีอะไรครับ
0: ผมไม่กล้าเอาความเห็นนะพี่อย่ามาโยนอะไรผมนะ
1: เ
0: ออผมนี่กลัวจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่างข่าวนี้ไอ้ข่าวนู้นเนี่ยมันไกลความฝันเราเหลือเกินนะมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยแต่ข่าวนี้เนี่ยสิตามหาเมียสุดที่รักไม่เจอเลยเกิดคลั่งขึ้นมา
1: โอ้โห
0: วันหนึ่งผมอาจจะเป็นอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ที่รักหายเมียหายวันนี้มีคนเมียหาย
1: โด่งพี่ว่าโด่งหยุดอ่านข่าวแล้วโทรหาเมียก่อนดีกว่าพี่ว่าอาจจะหายไปแล้วก็ได
0: ้เมียหายที่แถวอโศก
1: ทำไมมาด้วยกันหลงทางเลย
0: หาไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะติดต่อกันไม่ได
1: ้มาด้วยกัน
0: ไม่เจอ
1: มาด้วยกันแล้วหายไป
0: เออไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าตอนกลับไม่อยู่อ่ะ
1: ก็ไม่เขียนชื่อใส่กระเป๋าเลย
0: ไม่นี่มันคงอารมณ์แบบติดต่อกันไม่ได้แล้วก็คุ้มคลั่งขึ้นมา7:40 เมื่อเช้านี้ครับโอ้โหตำรวจนะครับได้รับแจ้งครับสน.ลุมพินีบอกว่ามีชายคุ้มคลั่งนะฮะกำลังพังศาลพระภูมิ

0: ไม่สนเจ้าที่เจ้าทางแล้วล่ะ
1: ทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
0: จะหาเมียตอนนั้นน่ะเมียอยู่ไหน
1: มันใช่ที่หาไหมล่ะ
0: ว่าพังสารภูมิเละไปหมดแล้วรถคนที่จอดอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเอามีดไล่ฟันรถคนหมดเลยนะ
1: เ
0: ออแม่คงแม่ค้าได้วิ่งหนีกระเจิงทิ้งข้าวของตอนเช้าคนกำลังขายข้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งขายข้าวไข่เจียวกันอยู่ทิ้งหมดนะฮะผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวเมียนมาครับนะตอนนี้กำลังตรวจสอบว่ามีประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
1: เป็นคนต่างชาติต่างชาติด้วย
0: ต่างชาติคุ้มคลั่งหาเมียไม่เจ
1: อ
0: เมียหายไปไหนไม่รู้เออนะครับเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่บริเวณอาคารในพื้นที่แถวนั้นนะแล้วก็พอกลับมาตามหาแฟนเนี่ยไม่เจอนะครับก็เลยคลั่งเลยฮะทีนี้คนไทยแถวนั้นซวยเลยครับวิ่งหนีกันกระเจิงเลยตำรวจไปคุมตัวไว้ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: โอ้วันนี้คลินิกความงามเขาออกมาโต้นะว่านี่คือไหมทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็น 2-4 ปีมันจะละลายนี่แล้วก็โชว์ภาพไหมนะฮะก็กรณีผู้เสียหายร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในพัทลุงอ้างว่าเข้ารับบริการร้อยไหมจมูกก่อเกิดอาการอักเสบและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ว่าอาจเป็นเส้นเอ็นใครจะเอาเอ็นร้อยเข้าไปผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่คลินิกความงามแห่งนี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับเพื่อหาความจริงก็ไปเจอคุณหมอแชมป์เจ้าของคลินิกเป็นหมอเจ้าของคลินิกหมอแชมป์ก็นำเอกสารออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมได้รับการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี59ยืนยันว่าไม่ใช่หมอเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋านะตามที่มีการกล่าวอ้างถึงในข่าวส่วนกรณีวัสดุที่ใช้ร้อยไหมจมูกยืนยันว่าเป็นไหมทางการแพทย์ดงไม่ใช่เส้นเอ็นโดยจัดซื้อจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องและมีไหมที่ใช้2ชนิดชนิดสีม่วงเริ่มละลายในระยะเวลา1ปีคือสีม่วงละลายไวกว่าส่วนสีขาวที่เป็นประเด็นจะละลายในช่วง 2-4 ปีนี่ดูหมอแชมป์ด
0: ม
1: หมอแชมป์บอกว่าเขามีความรับผิดชอบกับคนไข้เพียงพอจะเอาเส้นเอ็นมาใช้กับคนไข้ได้อย่างไรวัสดุที่ใช้เป็นไหมจากบริษัทนำเข้าและสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทได้สำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นคนไข้ผู้หญิงหมอแชมป์บอกว่าเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการจมูกอักเสบหลังจากเข้ารับบริการร้อยไหมโดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเหมือนมีเส้นไหมโผล่ออกมาและได้ใช้กรรไกรตัดเล็มตัดออกเองเมื่อมาตรวจที่คลินิกไม่พบเส้นไหมจึงให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบต่อมาผู้ร้องเรียนกลับมาและขอให้นำไหมออกแต่แพทย์ยังไม่พบเส้นไหมอ้าวทำไมตัวเธอเห็นแต่แพทย์ไม่เห็นจึงเข้าใจว่าไหมอาจจะละลายไปแล้วเมื่อผู้ร้องเรียนต้องการผ่าตัดนำไหมออกหมอแชมป์ระบุว่าคือมันเกินขอบเขตความสามารถจึงแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่ายืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยมีการส่งบินมาแล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินหลายหมื่นบาทโอ้ส่วนผู้ร้องเรียนรายที่2อ้าวมี2รายหมอฉันบอกว่าเข้ามาพบแพทย์โดยมีอาการอักเสบโดยไม่พบอาการอักเสบแต่ต้องการให้นำไหมออกเช่นกันซึ่งแพทย์ไม่ได้ดำเนินการให้หลังจากนั้นได้กลับมาพบอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเสียหายกับผู้มาใช้บริการทางคลินิกก็พร้อมจะรับผิดชอบโอ้คุณหมอรับผิดชอบดีนะเออนี่ล่ะฮะเอาแต่ก็ไม่รู้ล่ะยังไงล่ะแต่เขาก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้ร้อยหมายจากคลินิกนี้เอาไว้งั้นเถอะเออ
0: ครับก็เดี๋ยวอีกข่าวสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะกรมอุตุเตือนว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอฝนหนักกันอีก1วันนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยมีแค่เหลือแค่เพชรบูรณ์แล้วนะแล้วก็อีสานเนี่ยจะมาที่โคราชแล้วมันจะมาหนักที่ภาคกลางพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดในภาคกลางขอให้ท่านเตรียมรับมือไว้เลยฝนตกหนักมากแน่นอนรวมไปถึงภาคตะวันออกแบบยกภาคนะครับปราจีนสระแก้วแถวนั้นด้วยนะนครนายกด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากแถบภาคกลางแถบตอนออก
1: ไม่เล่าข่าวนี้แย่เลยอึ้งแม่วัยใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องกับแฟนหนุ่มอายุ13
0: อ๋อเมื่อเช้าพี่สีเล่าไปทีผมยังตกใจเลยนะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะวันนี้ไปก่อนนะพี่ๆครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮม

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศที่บ้านหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัว10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ดยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: หวานหวานนะเนาะคนมีความรักอ่ะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะนะคะต้นชั่วโมงค่ะไม่ทักรักไม่เกิดจากพี่เฟียสศิริวุฒิค่ะตั้งใจมารักนินทร์ธรรมลินกับพี่อมทัพฮาและปิดท้ายด้วยชอบแบบนี้จากพี่หนามเตยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa.
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครขอบคุณกันก่อนเลยนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณสิงกระบะพาวส์สิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะพิมนามาแล้วค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมสายฝนอีกแล้วฝนเริ่มโปรยปรายอีกแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าเริ่มมืดเนี่ยฝนก็เริ่มมายังไงนะยังไงต้องคอยระแวดระวังกันตลอดเวลาเลยเนาะในเรื่องของฝนตกแล้วน้ำจะท่วมไหมอะไรยังไงนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็รายงานตัวกันมาได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นรถไฟลงไปถึงหลังไมค์อยู่กับแป้งกะคนสวย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ฟัง SMS ที่เบอร์4689400ค่ะก็ส่งข้อความขอเพลงกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยค่ะสวัสดีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่กฤชมนแก้วเรืองพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์นะคะแล้วก็มีพี่ตรินกิจด้วยขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่คว้าแชมป์นะคะ AGT 2026นะคะอุ้ยแสดงความยินดีกันต่อเช้าแล้ววันนี้มันปลื้มปริ่มอ่ะคุณผู้ฟังมันดีใจอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนน้องเนเน่เป็นลูกเป็นหลานเรายังไงก็ไม่รู้เนาะเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนาะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยนะคะพี่สายหมอกนะคะบอกว่าเข้าได้แต่เสียงไม่มีเอ๊ะพี่ไม่ได้เปิดหรือเปล่าพี่ไม่ได้เปิดวิทยุหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่มีเสียงหรอทุกคนก็ได้ยินเสียงกันอยู่นะลองเปิดวิทยุดูก่อนลองเปิดเสียงดูก่อนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมนะคะพี่สายพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเลื่อนดูก่อนพี่ปัดเมืองกรุงมาแล้วนะคะมีพี่เมตตาด้วยนะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะหวานเจี๊ยบซะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะมีพี่ส่งเสืออบน้องแชมป์สีสุกลูกชายแม่นะคะพี่หญิงสีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะมีใครอีกไหมคะเอ่ยใครคะเอ่ยคืออะไรเอ่ยนะคะคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวลองดูก่อนซิว่าถ้าหมดแล้วรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคะคุณแม่ประนมตำสั่งนะคะแล้วก็ยังมีน่าจะหมดแล้วเนาะเท่าที่เห็นนะคะพี่จินดาก็ทักทายแล้วนะคะอ่ะหมดแล้วล่ะนะรถไฟออกก่อนนะนะคะช่วงหัวค่ำแบบนี้คุณผู้ฟังขารถไฟก็จะขบวนสั้นๆ นิดนึงนะคะใครที่อยากขึ้นรถไฟก็มาทักทายกันได้นะคะอุ๊ยเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่แต๋วสะพานใหม่บอกไปด้วยค่ะบอกฝนไม่ตกเลยค่ะร้อนมากๆเลยค่ะเอ้าทำไมสะพานใหม่ฝนไม่ตกนะแถวพระรามเก้าลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยตกฉ่ำเลยนะคุณผู้ฟังมันยังไงนะฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366นะคะรับ1สายหน้าใหม่กันดีกว่าใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะคะขอปุ๊บๆได้ปั๊บๆขอปั๊บๆได้ปุ๊บๆเลยนะโทรมาหน้าใหม่

0: พลงนี้นะคะถ้าไอ้บอกฮักค่ะจากพี่การตองทุ่งเงินนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ตุ๊กตาค่ะ
0: พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาโทรจากที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
0: อยู่ลาดกระบังเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอ๊พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาคนคุ้นเคยกันหรือเปล่า
2: เพิ่งเคยคุยกับน้องพิมดาค
0: ่
2: ะ
0: เพิ่งเคยคุยครั้งแรกเหรอ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าเพิ่งโทรติดค่ะเพิ่งมีโอกาสโทร
0: เหรอคะพี่ตุ๊กตาอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังแถวๆโรบินสันลาดกระบังค่ะ
0: อ๋ออยู่ไปทางโรบินสันลาดกระบังใช่ไหมอู้รถติดนะแถวนั้นอ่ะ
2: ติดค่ะ
0: เนาะหน้าโรบินสันน่ะรถติดประจำเลย
2: รู้จักด้วย
0: อุ้ยคนแถวนั้นค่ะตั้งแต่แยกกิ่งแก้วมาค่ะถึงหน้าโรบินสันติดอยู่ตรงนั้นนะคะ ติดอยู่ตรงนั้นประจำเลยค่ะแต่ตรงอื่นไม่ติดนะพอหลุดแล้วไปได้
2: ค่ะ
0: อันนี้พี่ตุ๊กตาอยู่ลาดกระบังมาตั้งแต่เกิดเลยมั้ยหรือว่าเพิ่งย้ายมาอยู่หรือยังไงฮะ
2: เป็นคนลาดกระบังค่ะ
0: ใช่มั้ยอ๋อคนลาดกระบังเนทีฟถ้าคนลาดกระบังตัวจริงจะต้องรู้จักวัด1วัด2
2: วัด1 2 3 4

0: วัด1 2 3 4คนแถวนู้นเขาไม่เรียกชื่อวัดนะเขาเรียกวัด1วัด2วัด3วัด4อย่างงี้นะ
1: มี
0: นักกระบังตัวจริงนะเนี่ยเราเนี่ยเรา2คนเนี่ยนะคะคนบ้านเดียวกันเลยเนาะเออนะคะพี่ตุ๊กตาอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้ลูกผู้หญิงหัวใจอีสานค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
1: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่ฟัง95ค่ะ
0: ได้เลยค่ะมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เนาะนะคะโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่ตุ๊กตานะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชีวิตใจขอบคุณด้วยย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

คอร์ดไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: เสียงร้องนะคะจากหนุ่มๆวงซอยบอยค่ะมีทั้งน้องเจมนะคะน้องฟรองแล้วก็น้องสิงหาด้วยนะคะเขามาร้องเพลงรักเติมโปค่ะสนุกสนานกันไปแหมป้าๆอย่างพิมดาก็ฟินนะกับงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตร D Point ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน Point 3 2 1ครับ
9: ล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
11: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
12: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยง

องความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

เกิดเลยเนาะของวงพัทลุงนะคะมีขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลทองนะคะจากนราธิวาสขอมาจัดให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะยังเหลืออีก2เพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

ผู้ฟัง022481366นะคะขอหนึ่งสายหน้าใหม่น้องแป้งกคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแต่สำหรับชั่วโมงนี้นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวนะคะยายแสงบางนาขอมาค่ะ

0: ะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลกยศ.ขอของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านช่วยนักเรียน 14,000 คนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้หารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมเงินแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนพร้อมเร่งของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเร่งเสนอครม.เห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ปีนี้อีก 14,000 รายทำให้ปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มานอกจากนี้ยังมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดการชำระหนี้ของนักเรียนเดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงอีก 4-500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดจะได้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านกทม.คาดผังเมืองใหม่ใช้ปี70รองรับ15ล้านคนเอกชนชูอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายสิทธิพลกุสุมอรัญญารองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงานกรุงเทพจตุรทิศจิตมหานครBeyond the Cityซึ่งขั้นตอนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ว่าตามพ.ร.บ.การผังเมือง2562กระบวนการทั้งหมดมี18ขั้นตอนปัจจุบันดำเนินการขั้นตอนที่10คือการปิดประกาศ90วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นคำร้องข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการและสมาคมซึ่งจะสิ้นสุดลง9พฤศจิกายนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ3ชุดได้แก่คณะกรรมการปรึกษาหารือการวางและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคณะที่3โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอเข้าสู่สภากรุงเทพมหานครโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นการเฉพาะคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ทางกฎหมายผ่านสำนักควบคุมอาคารและฝ่ายโยธาของแต่ละสำนักงานเขตต่อไปโดยร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่เป็นการปรับลดประเภท4และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม10สีเหลือ9สีโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมสีเขียวลายเช่นย่านหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนทำให้สามารถจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวซื้อขายพัฒนาที่ดินได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินอสมทรับเข็มกลัดสื่อยั่งยืนในงาน CSCAP 2026บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้รับเข็มกลัดด้านสื่อยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาติบนเวที CSCAP 2026ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจผู้ผลิตผู้ซื้อนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนเสริมความพร้อมของประเทศไทยสู่ OECD ให้เกิดผลในภาคเศรษฐกิจโดยอสมทได้รับมอบเข็มกลัดนี้เนื่องจากมีการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ชื่อ MCOT ESG Insightเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านสื่อในเครืออสมทรวมถึงการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่โครงการด้านวัฒนธรรม Thailand Culture for SDG Recognition Award 2026ผ่านทุกแพลตฟอร์มของอสมทโดยเฉพาะ Backbone MCOT ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเกาะติดนำเสนอข่าวสารผลิตคอนเทนต์เจาะลึกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวนิด้าเพื่อโปรโมทแนวคิด Cultural Sustainabilityการใช้ทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนความยั่งยืนและเชิดชูเกียรติ5เมืองต้นแบบที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: สิริณสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

ุดฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ย
4: ชื่อบอยครับ
3: ชื่อบอยเหรอครับบอยบ้านอยู่ไหนบอย
4: ศรีสะเกษครับ
3: บ้านอะไรอ่ะ
4: บ
3: ้
4: านดงบังครับ
3: บ้านอะไรนะ
4: บ้านดงบังครับ
3: บ้านดงบังเป็นแบบอะไรดงบังชิงกี่ป้าเป็นเกาหลีป่ะ
4: ไม่ครับ
3: มีจริงๆใช่ไหมบ้านดงบังอ่ะ
4: มีจริงๆครับ
3: อ๋ออยู่ศรีสะเกษเนาะอำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองนะแล้วบอยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: อายุ29ครับ
3: จริงป่ะเนี่ยอายุ29จริงป่ะเนี่ยถามจริงบอยบอยอย่าโกหกเราดี
4: จริงคร
3: ับ เราอ่ะเจนเดียวกันนะเราเจนอัลฟานะบอยบอยเล่นเกมเปล่า
4: เล่นครับ
3: เกมอะไร
4: เอาวีคร
3: ับ โลบอกหรือเปล่า
4: ไม่ครับ
3: เออนะบอยยังไม่นอนอีกเหรอ3 ทุ่มแล้วนะ
4: ไม่ครับ
3: ปกติบอยนอนกี่โมงคะ
4: 5 ทุ่มถึง 6 ทุ่มคร
3: ับ อ้ามีดีนะเราเป็นเด็กเรานอนดึกไม่ได้นะ
4: ครับ
3: บอยมีเพื่อนชื่อแจ๊ดปะ
4: ใช่คร
3: ับ ใช่แจ๊ดอยู่ข้างบอยปะเนี่ย
4: ไม่คร
3: ับ หรออยู่บ้านเดียวกันหรอ

0: ไม่ครับ
1: หรอแล้ววันนี้เป็นยังไงใจตรงกันเลยหรอโทรมาหลังไมค์เหมือนกันเลยหรอ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ด้วยรู้ด้วยนะว่าเขาโทรมารู้ด้วยนะเราอะ หรือว่าบอยกับแจ๊ดเป็นคนคนเดียวกันเอายังไง
0: ไม่ครับ
1: วันนี้บอยอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ฟังเพลงดาวเรืองยังไงครับ
1: อุ้ยทำไมบอยฟังเพลงเก่าจังเลยอ่ะ
0: ยายขอมาครับ
1: ยายขอให้ยายใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: ได้เลยบอยอายุ29แล้วยายอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: 81แล้วครับ
1: จริงมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงมั้ยเนี่ยอุ้ยงงไปหมดแล้วว่าทำไมบอยเสียงเด็กจังเลยบอยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเปล่า
0: ไม่คร
1: ับ ไม่ไปโรงเรียนทำงานเหรอ
0: ไม่คร
1: ับ แล้วทำอะไรล่ะ
0: อยู่บ้านครับ
1: เราอ่ะเป็นเด็กเราโกหกไม่ดีนะรู้เปล่า
0: คร
1: ับ นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับบอยนะฝากความคิดถึงคุณยายบอกคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: คร
1: ับก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพี่พิมดาก่อนนะ
0: คร
1: ับ ขอขอบคุณ
0: น
1: ้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สุดยอดเลยวันหลังโทรมาอีกนะบอยนะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: บอกแจ๊ดด้วยนะให้แจ๊ดโทรมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: คร
1: ับ สวัสดีครับน่ารักมากๆเลยนะเขาบอกเขาอายุ29เสียงมัน9ขวบอ่ะไม่ใช่29หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่ะเอาล่ะขอเพลงให้คุณยายนะคะจัดให้เลยค่ะดาวเรืองดาวโรยค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้วันนี้ทายง่ายมากเลยอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ดาวเรืองดาวโรยค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเจ้าดอกจำปาจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศราค่ะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่และดอกชบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาเห็นไหมแต่ละดอกเนี่ยนะไม่ซ้ำกันเลยนะคะหามาทั้งหมด4ดอกเลยค่ะวันนี้นะคะจัดไป4ดอกเต็มๆค่ะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2ก็มาแล้วค่ะเสียงบูดรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมมือให้ดีๆนะคะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ชื่อของคุณมาค่ะตอนนี้แหละค่ะต้องพิมพ์ตอนที่เสียงบูดรถไฟมานะถ้าใครที่พิมพ์ก่อนหน้านี้นานๆน่ะบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะหรือว่าถ้าพิมพ์หลังบูดรถไฟก็คือแบบหลังรถบูดขโมยตอนที่รถไฟออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็อ่านไม่ทันนะคะมาที่หลังไมค์กันค่ะพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีเดี๋ยวพี่เขาชื่อยาวจังเลยอ่ะเอาใหม่สิพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีพี่วอนจังหวัดการพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพันยายแสงบางนาหนุ่มพี่กุลทองนราธิวาสพี่มุ้ยนฤทธิ์นครินทร์พี่สันธนารังสิตน้องแจ๊สศรีสะเกษพี่แสงจังหวัดตากและพี่รุ่งกทม.นี่วันนี้ชื่อเขาแปลกๆกันนะแต่ละคน

0: หนุ่มหน้าตาดีอย่างงี้หนุ่มหนองแต้หนุ่มพิกุลทองอย่างงี้โอ้หลายหนุ่มเลยมากันหลายหนุ่มเลยนะคะเอาล่ะทาง Facebook Live กันบ้างนะคะพี่ปีระเดชดีกังนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่จรัญทองบัวนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ไตรรัตน์นะคะพี่เรืองนิดด้วยค่ะพี่นพศรบอกว่าฟังจากจังหวัดตรังค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีด้วยพี่บงกตทิพย์ค่ะพี่อินแทนค่ะบอกว่าหัวขบวนมาแบบนี้นะโอ้เพียงเราขอลืมต้องเข้าแล้วมันแบบว่าเป็นแบบแนวลูกทุ่งยุคเก่าใช่ไหมอ๋อดาวผิดแล้วนะพี่อินแทนมาจัดชุดแบบดอกไม้ให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาด้วยพี่สมพงศ์นะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครหราด้วยพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะเรียกแล้วนะพี่วิจิตนะน้องบอมจอมซาพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะหมดละมั้งนะคะมีพี่จรัญทองบัวทักทายแล้วพี่นานะด้วยนะคะพี่เมนหนึ่งนะคะแล้วก็พี่จรัญทักทายแล้วเนาะอ่ะซ้ำไปซ้ำมาแล้วคุณผู้ฟังป่ารองลัดกระบังสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะแวนว้าวด้วยนะคะทางนี้นะคะแล้วก็พี่เอสุดหล่อน้องแชมป์โชคชัยสี่ลูกชายแม่ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะอ่ะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพิมพ์มาหลังวูดนะไม่ทันเหมือนกันนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นุ้ยสุวินามาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เดี๋ยวแวะกลับมาทักทายก่อนพี่นึกลาดกระบางคุณแม่ปัทมาพี่ทวิชพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรียกไม่ครบเอาล่ะเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจไปฟังค่ะ

ี่บ่าวน้องสาวจริงใจค่ะจากพี่นุ้ยสุวินานะคะสังกัด iBoom Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่อนนท์เปล่งจำรัดเขียนคำร้องทำนองให้นะคะ

0: แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ชานรงค์กลิ่นสีสุกนะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบว่าสำเนียงใต้แบบนี้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยค่ะคุณผู้ฟังเต้นกันหน่อยเนาะสนุกสนุกมีจังหวะนิดนึงนะคะมันเริ่มดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงหม้อหุงข้าวค่ะอีกเพลงที่เป็นเพลงสนุกสนุกนะคะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2ค่ะ2เพลงหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ัดให้พี่ฉันทนารังสิตขอมาทางหลังใหม่นะคะคาถาขุนแผนค่ะจากพี่การทัศนะนะคะนะสำหรับเวอร์ชันนี้ฟิชเจอริงกับพี่นุ่นเกินร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องสั้นกันดีกว่าค่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาอวดลูกเขาค่ะเขาบอกว่าคุณครับอวดกับเพื่อนข้างบ้านน่ะนะลูกคนแรกของผมเนี่ยนะครับจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ครับผมส่วนลูกคนที่สองอะครับจบ MBA ครับการตลาดใช่ไหมลูกคนที่สามครับจบด็อกเตอร์นะครับและลูกคนที่สี่ล่ะคนสุดท้องทำอะไรลุงคนที่สี่เหรอครับเป็นโจรครับไอ้คนเนี้ยมันเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยครับผมเพื่อนบ้านก็เลยถามว่าอ้าวอุ้ยแล้วเป็นโจรแล้วเก็บโจรไว้ในบ้านทำไมพ่อไม่ไล่ลูกคนที่สี่ออกจากบ้านน่ะพ่อก็เลยตอบว่าก็มันหาเงินได้อยู่คนเดียวที่เหลือมันตกงานทุกคนเลยอะสิสรุปให้ลูกคนที่สี่เลี้ยงดูนะเป็นเสาหลักแปลว่าอะไรการศึกษาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะคนหาเงินเก่งก็คือหาเงินเก่งเนาะแต่อย่าเป็นโจรนะไม่ดีหรอกเนาะมันเสี่ยงอ่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะช่วงสายๆเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลทิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะสำหรับพิมดาต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: ียมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ันสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศแบบเย็นๆเช่นเคยในช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้หนักมากแต่พอแบบว่าให้เราได้สร้างบรรยากาศนะบิวๆกันหน่อยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามากับ3หนุ่มนะลูกทุ่งอีสานอินดี้อ่ะคุณผู้ฟังนะคะบอกว่ามาแรงมากเลยนะคะก็หลายเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตอย่างยาวนานแล้วก็ยอดวิวอ่ะ3เพลงนี้รวมกันนี่แบบเกือบพันได้มั้งเนี่ยจริงเอ้ยไม่ได้โม้นะคะเนี่ยจริงๆเกือบพันล้านจริงๆนะเริ่มมากับอยู่บ่ได้นะคะงานจากเต้ยอภิวัฒน์นะครูเต้ยนะแล้วก็ต่อด้วยแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะงานจากพี่ต้าตจวเพลงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือว่าวันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังฝากเข้ามาหลังไมค์แต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้นะคะขออนุญาตชดเชยให้วันนี้เลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาแรงแล้วก็แรงมากๆด้วยนะงานจากทิศแอมกับบักคนสัวนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่งใจถึงกันมีเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับตาเนี่ยก็จะดึกนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงหรือว่าอาจจะทำงานกะดึกหรือกำลังอาจจะกำลังขับรถเดินทางอยู่อะไรเงี้ยอยู่บนท้องถนนอะไรเงี้ยนะคะนะก็ฟังเพลงนะคะคลายเหงากันได้หรือว่าใครที่อยู่บ้านแล้วเสร็จงานแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรแล้วเตรียมนอนอย่างเงี้ยนะคะก่อนนอนสักนิดนึงก็หมุนมาฟังเปิดมาเจอกันได้นะคะในหลายๆช่องทางนะคะอย่างที่บอกว่าทางวิทยุก็ฟังได้ทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยฮะอาจจะเจอกันทางออนไลน์ก็สามารถฟังวิทยุได้ส่วนฟังวิทยุอยากจะมาเจอกันในออนไลน์บ้างเปลี่ยนบรรยากาศก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจของเราตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่แล้วก็จริงๆไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ากันมาเยอะเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงต้นชั่วโมงนะคะที่ตอนเริ่มไลฟ์มานะคะมีพี่ๆแฟนรายการถามว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมนะคะคอนเสิร์ตหรือว่าน่าจะหมายถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยของ FM 95อีกไหมนะคะจะบอกว่าติดตามเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าจริงๆเดือนนี้เราเพิ่งจะจัดไปนะคะนะฮะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569เพิ่งจบไปนี่เองนะคะเพิ่งไปเที่ยวกันมาที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่ายังมีนะเดือน9เดือน10เดือน10เดือน11เดือน12คุณผู้ฟังยังมีอีกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกันนิดนึงนะคะในเรื่องของรายละเอียดว่ากิจกรรมแต่ละอย่างนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรอย่างไรที่ไหนด้วยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะนะคะทุกช่องทางเลยเช่นเคยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรคะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิวฮิวใจนะคะใครที่วันนี้นะคะอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจพร้อมกับเพลงพิเศษนะคะที่อยากจะให้ท่านเปิดให้นะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะ02

024-1366นะคะอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้3เพลงโอ้โหมันจี๊ดนะฝรั่งเพลงจี๊ดเพลงช้าเพลงช้าเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานะฮะแล้วก็มาฟังเสียงจากศิลปินสาวกันบ้างแล้วกันนะคนนี้เขาเป็นนางงามด้วยนะน้องแบมไพลินนะเปิดต้องการเสร็จใจอ่ะคุณฟังอยากได้ใจดวงโตๆเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลมีนบุรีนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่เสียงสดใสมากเลยคุณบลูนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห เคยโทรมาแล้วหรือยังคะ
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่

0: เลยค่ะวันนี้วันแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะครั้งแรกก็คุยที่ลูกตาลค่ะ
0: โอเคค่ะบลูอยู่มีนบุรีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคฝนตกไหมคะมีนบุรีค่ะบลู
1: ตกค่ะ
0: ตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี
1: ้ก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะ
1: ค่ะทั้งยินเลยค่ะวันนี
0: ้โอเคทำไมมีเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเลยค่ะบลู
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: ไม่มีนะบูบอกพี่ตาลอย่าทักแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนเป็นสัญญาณเฉยค่ะเป็นเสียงสัญญาณในโทรศัพท์เฉยแล้วก่อนหน้านี้ติดตามลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
1: นานแล้วค่ะ
0: ประมาณสักกี่ปีได้นานขนาดไหน
1: 2ปีได้แล้ว
0: ประมาณ2ปีได้แล้วฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่าวิทยุ
1: ฟังทางวิทยุค่ะแล้วก็มีหลายบ้าง
0: โอ้ออนไลน์นี่คือ Facebook ไหมคะหรือว่า
1: Facebook
0: หรออ๋อในไลฟ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยเข้ามาทักทายไหมคะบลูในไลฟ
1: ์ของยังไม่เคยค่ะ
0: ยังไม่เคยนะโอเคไว้เดี๋ยวว่างๆเข้ามาวาร์ปมาได
1: ้ค่ะแต่ติดตามพี่ลูกตาลตั้งแต่ไอ้สโมสรชิมิ
0: อุ้ยมาเลยมาเต้นเลย1แมตช์ขอบคุณมากค่ะบูอ่ะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังอสงไขย
1: ใช่ค่ะ
0: นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะบู
1: มอบให้พี่ลูกตาลค่ะ
0: มอบให้พี่ตาลหร
1: อใช
0: ่เลยนี่คือตั้งใจโทรมาคุยกับพี่ตาลแล้วก็มอบเพลงให้พี่ตาลงี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่ารักมากเลยบูขอโทษนะคะตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนอยู่คะ
1: ทำงานค่ะ
0: ทำงานแล้วนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังลูกทุ่งมหานครแล้วก็ติดตามผลงานพี่ตาลมาตั้งนานนมเนเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะบูวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องบลูจากมีนบุรีเขาฝากเข้ามา

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไม้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับน้องบลูมีนบุรีนะคะกับงานเพลงอสงไขยเนี่ยพร้อมมากๆแล้วก็เข้าบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไม้แบบน้องบลูนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะที่022481366ค่ะอ้าวนะคะมาทักทายสมาชิกคนนอนดึกนะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้มีใครมาแล้วบ้างนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็ใครเอ่ยน้องทรัมป์เหรอน้องทรัมป์ใช่ไหมบอกว่าเวลาขออ่านก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายได้ไงอะข้อความหายไปไหนแล้วอะเดี๋ยวก็ต้องไม่หายง่ายจังเลยข้อความบอกว่าทักทายจากสปป.ลาวนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ตันเห็นอยู่แวบนึงแต่ว่าไม่ทันได้อ่านข้อความหายนะคะปลิวไปกับสายลมนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดพี่วิจิตพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่อุดรจากสปป.ลาวเช่นเดียวกันนะคะพี่แดนชัยน้องแวนน้องไบน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะแก๊งเฝ้าดีเจนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะแล้วก็มีพี่ขันตินะพี่ขันติแนะนำงานเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนของนี่ TikTok TikTok TikTok อันนี้คือการเล่นเกมนะคะลำเพลินวงศกรเห็นไหมไม่มีใครตอบไม่ทันใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะแล้วก็พี่บอลวีอ้าวนะคะมาแล้วมาแล้วพี่บอลมาทวงเพลงใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้เปิดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พี่ชลินพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ้าวพี่จรัญทองบัวด้วยแล้วก็ทาง SMS นะคะพี่คนโคราชนะคะเพลงประจำตำแหน่งกับสิทธิ์ของเจ้างานจากพ่อใหญ่ใหม่ไทยด้วยแล้วก็พี่เก๋นะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่อำเภอทับสแกนะคะจังหวัดประจวบนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ป้าเดฟอ้าวนะคะป้าเดฟจากซอยมหาไทยด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะบางคนหายหน้าหายตาไปนานๆแวะมานะคะแวะมาได้ทุกคืนเลยนะคะคืนไหนนอนไม่หลับนะคะมาได้นะคะหรือว่าเงาๆนะคะยิ่งคนโสดๆเนี่ยต้องมานะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นิดนึงนะ ดีไหมไม่ดีหรอดีสิดีเดี๋ยวนะคะอ้าวล่ะแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะเพลงหลังไมค์เขามาพรึบมาพรึบเลยพี่ชัยวัฒน์อ้ายชัยวัฒน์กันละกันนะจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังเพลงนี้สักหน่อยกลับบ้านเฮาเตอร์เก่งวัชระอ้าว

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะฝนตกแบบนี้ติดฝนทั้งปีแต่ฝนของเราอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟัง

0: ละครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24

0: ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

ยังไม่รีบนอนยังไม่รีบทำอะไรอย่างอื่นอ่ะโอเค022481366นะคะจากเพลงหวานๆนะช่วงนี้กระต่ายหมายจันเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: ใจ
1: 22:56 นะคะท้ายชั่วโมงแรกนะคะเน้นย้ำว่าชั่วโมงแรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์1 สายนะคะใครที่วันนี้ยังไม่นอนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็สายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเปิดพัดลมอยู่หรือเปล่าเอ่ย
3: อะไรนะครับ
0: เปิดอะไรอยู่เอ่ยเปิดพัดลมไหมคะหรือว่า
3: พัดลมครับ
0: แล้วเหรอขยับออกมานิดนึงได้ไหมคะพอได้ไหมพอดีได้ยินเสียงพัดลมดังมากเลย
3: จ้ะครูครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับเนาะ
3: โอเคครับ
0: โอเคครับตั้มนะคะ
4: ครับผม
0: ฟังจากเสียงน่าจะอายุน้อยอยู่เลยอ่ะ
4: 26ครับ
0: ขออนุญาตเรียกน้องตั้มก็แล้วกันนะ
4: ครับผม
0: ครับผมนะคะน้องตั้มเคยโทรมาแล้วหรือยัง
4: ยังครับ
0: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกหรอ
4: ครับผม
0: เหรอแล้วก่อนหน้านี้ได้ฟังมาไหมคะหรือว่ายังไงคือวันนี้เจอกันเลยหรือติดตามมานานแล้ว
4: เพิ่งมาติดตามครับ
0: เพิ่งมาติดตามทางไหนคะเจอพี่ตันทางไหนคะตั้ม
4: ทาง Facebook ครับ
0: อ๋อเลื่อนมาเจอไลฟ์ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: นี่ไงนะคะนี่ล่ะนะคะมีหลายคนค่ะคุณผู้ฟังนะพอเราแชร์ออกไปก็จะมีเพื่อนๆใน Facebook นะคะเลื่อนมาเจอถือว่าบุญสัมพันธ์นะตั้มนะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: เราทำบุญมาร่วมกันเลยได้เจอกันเนาะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคอยู่ศรีสะเกษถูกต้องแล้วเป็นคนศรีสะเกษเลยไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้ก็คือเป็นคนศรีสะเกษเกิดที่นั่นเรียนที่นั่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย
4: ครับ
0: ยาวๆไปยาวๆไปนะคะแล้วเคยฟังวิทยุไหมคะทางศรีสะเกษ
4: เคยครับ
0: สัญญาณชัดเจนไหมคะตั้มพี่ธัญญาเช็คนิดหน่อย
4: ผมฟังในออนไลน์คร
0: ับ อ๋อโอเคฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช่เป็นแบบว่าวิทยุแบบทรานซิสเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคได้ข้องช่องทางไหนก็ได้ค่ะตั้มขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะงั้นเป็นว่าแสดงว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook กดติดตามไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคได้ตั้มเดี๋ยวถ้าเกิดวางสายไปเดี๋ยวมาแสดงตัวหน่อยนะโอเคนะ
4: ครับ
0: นะสมาชิกของเราจะได้เห็นว่าวันนี้สายหน้าใหม่ของเรานะคะก็มาอยู่ในไลฟ์ของเราด้วยเอาล่ะนะวันนี้ตั้มบอกอยากฟังฮักเฮามันเก่าแล้วถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
0: ของน้องเบลนิพาดาเนาะ
4: ครับผม
0: ครับผมอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับตั้ม
4: ให้ทุกคนเลยครับ
0: ให้ทุกคนเลยเนาะ
4: ครับผม
0: โอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับตั้มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวตั้มพูดตามพี่ตาลเลยนะ
4: ครับผม
0: โอเคจ้ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: น่ารักมากชัดเจนแล้วปกติฟังถึงกี่โมงคะ
4: เที่ยงคืนครับ
0: อ๋อเหรอถ้าพี่ตันลงก็นอนเลย

0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออโอเคได้เลยพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าไหมคะ
1: พอดีจะไปทำบุญข้าวสาร
0: อะไรนะ
1: ทำบุญข้าวสารคร
0: ับ อ๋อพรุ่งนี้เหรอโอเคอนุโมทนาสาธุนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคครับได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่จัดเพลงให้เลยนะตั้มนะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยนะคะว่าพาเรทนี้เนี่ยตั้งใจแบบลิสต์เรียงเพลงนะมอบเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่านะจ๊ะทำไมอ่ะก็เนี่ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าอะไรรู้ป่ะว่าแบบโหมันโดนเกินไปป่ะเอาจริงๆนะคะซิงเกิลเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจากใจแฟนเก่านะคะน้องคะแนนณัจจนันท์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฮักพอกำกาถาคณิตสุดแขนอันละน้อนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับฮักเฮามันเก่าแล้วเบลนิพาดาหุยคนลุกเวอร์โถคุณฟังไม่เป็นไรหรอกนะคะก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะมันย่อมจะมีเรื่องดีๆให้เราได้เก็บไว้ในความทรงจำนะคะไม่มีอะไรหรอกที่มันแย่ไปหมดทุกอย่างคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะอย่างน้อยเวลานั้นนึกถึงแล้วก็เอ้ยยิ้มได้อะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ไหมนะคะน้องไมล์นะน้องไมล์บอกว่าอยากคิดถึงคนเก่าเหมือนกันพี่ตาลแต่ว่าคนปัจจุบันไม่อนุญาตแหมคุณจะบอกว่าคุณก็ไม่ได้โสดใช่ไหมล่ะเออไม่ได้สิแบบนั้นเออนะ

แม่แก้วบอกแฟนเก่าไม่มีนะคะแฟนใหม่ก็ไม่มีด้วยนะคะจบไปทักทายสมาชิกนะคะเพิ่มเติมน้องหนูนากุ้งแห้งนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลเป็นแฟนคลับแฟนเพลงตั้งแต่ประถมปลายจนตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วค่ะนะคะอยากบอกว่าแล้วพี่ตาลล่ะคะทำไมไม่มีสักทีอันนี้น้องไม่ได้เขียนนะคะพี่ตาลพูดเอง น้องแค่บอกว่าอย่าว่าว่าพี่ตาลน่ารักเสมอเลยนะคะกับคุณมากเลยนะคะนะน้องหนูหน้าอกอะไรพี่ตาลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมากปะเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สวัสดนะพี่สวัสดบอกโหโดนมากพาเรตเซตนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอิร์กหมายดีนะเราก็มีใครอีกนะคะพี่เคเนโกะไหมหนูอ่านถูกไหมเนี่ยเคเนเคียวเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะแบบเคเนเคียวประมาณเนี้ยนะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็พี่เรดมี่นะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเลยแล้วก็พี่ฮารูนอ่ะนะพี่บางแอนด้วยเอาละนะคะหลายคนหายไปนานนะคะวันนี้แวบมาแล้วก็พี่วรวุฒิด้วยนะบอกสวัสดีนะคะตอน5 ทุ่มนะคะโอเคคุณผู้ฟังไปนะคะเมื่อกี้เสียงเพลงมันจี๊ดเกินนี่น้ำตาคอนะนี่น้ำตาคอละน้ำตาคอละสวัสดีพี่อมรานะคะพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายนะคะบอกว่าน้องลูกตาลนะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่บุญช่วยด้วยนะคะนะวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะนะคะมีทางTikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะมาช่วงนี้ขยับจังหวะหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้วัยรุ่นเขาขอมาเพลงนี้ช่วงนี้แบบเปิดนิดนึงเผื่อจะมีใครเข้ามาบ้างนะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เขาบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะพี่รักจริงเนี่ยของพี่หนึ่ง BK Band เนี่ยเขาว่าเขาเปิดบ่อยๆแล้วจะหายโสดอยากถามว่าเขาคือใครให้เปิดทุกวันเลยเขาคือใครพูดสินะอ่ะนะคะในช่วงนี้นะคะไปกันต่อกับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงใหม่ของพี่กล้วยสแตมป์นะคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับของพี่กล้วยนะจ๊ะพลาดไม่ได้กับเพลงนี้สีดาลุยไฟนะคะครั้งนี้กับสังกัด Big Love Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาทิตย์คณิตแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่จาแทนไทยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กล้วยสแตมนะคะกับสีดาลุยไฟค่ะชื่นชอบงานเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจบสาเนาะงานจากพี่นุชวิลาวันนะคะจากพี่จรันจังหวัดตรังนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราด้วยจบสาเนาะนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะนะคะสัปดาห์ล่าสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการนะคะอยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ2งานเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงให้คนขี้เหงาแต่ก็แบบเหงาแบบเออมันก็อยู่ได้แล้วงานจากพี่ปาธนพรนะคะเหงาเข้าใจพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมาก

0: ะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะคะสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีค่ะตามมาด้วยผลงานจากพี่นุ้ยสุวีนาบัณฑิตกรีดยางมีคนแซวว่าวันนี้ดูเป็นเพื่อชีวิตมากเลยเพื่อชีวิตวีเจดีเจแล้วก็ทุกๆคนเออนะสวัสดีนะคะด้วยแล้วก็ปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายกับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะวิทย์ลายหลายใจ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองจ้า
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วมาพร้อมกับฝนเลยมาพร้อมกับฝนเลยจริงๆเพราะว่าสักครู่นี้เจอพี่ลูกตาลชนทิชานะคะเดินสวนกันแล้วก็พบว่าพี่ลูกตาลก็ต้องฝ่าฝนต่อไปส่วนน้องเมย์เนี่ยมาพร้อมฝนนะคะยังไม่เปียกเปียกนิดๆเปียกไปปล่อยแต่พี่ลูกตาลเดินออกไปเนี่ยไม่แน่น่าจะตกแรงอยู่โอ้ยเนาะไม่ทันไรเลยนะคะเพราะว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าวันที่23ถึงวันที่27นี้ฟ้าฝนค่อนข้างตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะรวมถึงชลบุรีเนาะพัทยาช่วงนี้นี่เห็นบอกว่าน้ำท่วมด้วยเมื่อวันนี้นะคะวันนี้ก็เห็นว่าลดลงแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าสะเทือนใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจีนเขาเป็นชาวจีนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินอยู่คุณผู้ฟังคิดดูเดินอยู่ดีๆอ่ะเห็นเป็นอยู่ในกล้องวิดีโอวงจรปิดเนาะเดินอยู่แล้วก็ตกหลุมลงไปเลยอ่ะหายไปเลยมันเป็นเหมือนคลองอะค่ะซึ่งเขาอะปกติอะคลองเนี่ยเวลาเราข้ามใช่ไหมมันจะมีซ้ายขวาเป็นราวจับเนาะแต่ครั้งนี้ไม่มีราวแล้วไม่มีอะไรกั้นไม่มีรั้วกั้นด้วยแล้วเขาเดินอะเดินอยู่ดีๆก็คือล่วงลงไปเลยแล้วหายไปเลยมันลึกมากนะคุณผู้ชมนะเออนะคะสวัสดีบอกว่านนทบุรีฝนตกตั้งแต่5โมงเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้บางแสนฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยครับน้องเมย์นี่เพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่ช่วงไหนช่วงจังหวัดไหนบอกกันมาบ้างนะเออแล้วตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ตามข่าวเลยว่าตกลงเนี่ยหาเจอหรือยังนะเพราะว่าหากันแบบหาจนเช้าอ่ะยังไม่เจออ่ะก็ยากอยู่ที่จะต้องต้องกี่กิโลอ่ะเส้นทางตรงนั้นน่ะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงช่วงที่มันน้ำท่วมนะเวลาจะเดินไปไหนพยายามหาไม้นะจิ้มนำตัวเองไปก่อนอย่าเดินมั่วซั่วนะเสี่ยงมากนะคะมีคนบอกว่าหมู่บ้านหนูไม่ตกนะสมุทรปราการไม่ตกนะคะรอดไปอ่ะช่วงนี้นะคะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามากริ๊งกร้างขอกันได้เลยจ้ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366ค่ะมีคนบอกว่าพัทลุงตกนิดหน่อยจ้าช่วงนี้นะคะใครที่ตัดยางก็โอ้ยไม่ได้ตัดแล้วละมั้งนะมีนบุรีฝนก็ตกครับผมนี่มีรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องแวนนครปฐมเป็นไงบ้างไหนบอกสินะคะบอกว่านาเดิมสุราษฎร์ธานีอากาศร้อนมากครับผมแบ่งฝนได้ไหมล้อเล่นอย่าเพิ่งเอาไปเลยตัดยางไปก่อนนะคะฟังคลื่น92กาฬสินธุ์ครับจากคนขอนแก่นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยาย่าด้วยนะคะบอกว่าใกล้ประเพณีเดือน10แล้วที่ภาคใต้นะคะฟังเพลงชุดนี้แล้วคิดถึงบ้านมากเลยนี่ใช่เลยเพราะว่ามีหลายท่านที่โทรศัพท์กันเข้ามาช่วงนี้ก็บอกเหมือนกันว่าภาคใต้เนี่ยเขาจะมีประเพณีเดือน10แล้วใช่ไหมเนาะสวัสดีพี่ตั๊กวชรกรศิลปินหนุ่มรูปหล่อ เขินนะเวลาจะพูดคำเนี้ยโดยเฉพาะกับพี่ตั๊กเนี่ยโอ้อย่าพูดเลยอยุธยาชุ่มฉ่ำมากนะคะบางปะกงก็ตกหนักเลยครับคุณครูเมย์สวัสดีครับบอกว่าแถวสารยาก็ยังตกอยู่จ้านะช่วงนี้โอ้ตกหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้มีนบุรีตกหนักมีศิลปินเข้ามาทักทายด้วยอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะกับศิลปินท่านนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟผลงานเพลงที่เพิ่งมาฝากกันเลยเมื่อไม่นานมานี้ปล่อย MV ไปแล้ววันที่21แล้ววันที่22ก็ได้มาเออมาที่นี่เออมาเปิดจริงๆที่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เป็นที่แรกนะทุกคนเออเป็นไงล่ะ ภูมิใจป่ะล่ะเปิดเป็นที่แรกด้วยกับผลงานเพลงนี้นะคะพี่แจ็คขาใครชื่อแจ็คไหมมีในนี้มีใครชื่อแจ็คไหมพี่แจ็คขาหนูเจอผีช่วยทีสิว่าผีว่าน่ากลัวนะไปดูดีกว่าว่าผีจับที่ตรงไหนบ้างนะคะพี่แจ็คขาจะคิมเบนย่าแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจโทรศัพท์มาด้วยนะคะ022481366มีคนบอกว่าลาดกระบังฝนก็ตกครับเพราะฉะนั้นนะคะให้พี่แจ็คช่วยปลอบขวัญ นิดนึงดีกว่า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ชายมงคลทองนุชโรออนรายงานตัวครับ
1: ทำไมอ่ะทำไมต้องชื่อโรออน
2: อ๋อพอดีคุณพ่อคุณแม่รักความสะอาดบน
1: รักเลยครับเดี๋ยวพูดจริงวะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เอาดี
2: ๆเอาจริงครับจริง
1: จริงเหรอชื่อโรออนจริงเหรอ
2: ใช่ครับชื่อโรออนครับ
1: ว้าวมากเลยอ่ะหนูไม่เคยเจอคนชื่อนี้แล้วแบบตอนเด็กๆเพื่อนๆว่าไงบ้างอะคะ
2: เหม็นจังเลยแจ๊กแร่
1: หรอ
2: ครับ
1: แล้วเคยแบบงองแงแบบกลับไปบอกพ่อกับแม่ไหมว่าเนี่ยโดนเพื่อนล้อน่ะอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่ครับมันก็มีกลิ่นจริงๆอะครับอะ
1: เอ้าเวรกรรม
2: สมัยก่อนทาเฉพาะแป้งครับ
1: อืมแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ตั้งชื่อว่าแป้ง
2: อ๋อไม่ใช่ผู้หญิงครับ
1: เอ้ยพี่แป้งผู้ชายก็มี
2: อ๋อแหละครับ
1: ใช่หนูมีพี่คนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับนี่แหละชื่อแป้งเหมือนกัน
2: อ๋อครับ
1: เออนะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะ
2: ขามแก่นขอนแก่นครับ
1: ขอนแก่นขอนแก่นฝนตกไหมจ๊ะ
2: ก็กำลังตกครับตอนเนี้ย
1: กำลังตกเลยนะแล้วจริงๆพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมล่ะคะ
2: อ๋อปิดเทอมแล้วครับ
1: ปิดเทอมแล้วด้วยเรียนอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมเป็นครูชั้นผู้น้อยครับ
1: อ๋อเป็นครูชั้นผู้น้อยนะคะทำไมต้องชั้นผู้น้อยด้วยคุณครูก็ยิ่งใหญ่แล้วแค่คำว่าครูน่ะ
2: อ๋อก็เป็นแค่คุณครูยังไม่ถึงคอสอ3ครับ
1: แล้วจะต้องเอาถึงคอสอที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: ก็ต้องเอาถึงผู้อำนวยการโรงเรียนครับ
1: โอ้ย ก็ลองทำผิดดูเพราะเขาบอกว่าผิดเป็นครู
2: ใช่ส่วนมากเขาจะบอกอย่างนั้นแหละครับว่าไม่ทำผิดจะเป็นครูครับ
1: อ๋อไม่น่าล่ะว่าทำไมทุกคนเรียกหนูว่าครู
2: อ๋อแสดงว่าน้องเมย์ก็เคยผิดใช่ไหมครับเมย
1: ์อ๋อหนูซุ่มซ่าม
2: อันนั้นไม่ใช่ผิดแล้วครับ
1: ก็ผิดไงผิดพลาดไงแบบประมาทอะไรเงี
2: ้
1: ยได้เหมือนกันเนื่อยนะเป็นครูได้เนี่ยเห็นไหมซุ่มซ่ามก็เป็นครูได้ล้อเล่นโอ้ท่าและแย่เลยวิชาชีพครูไม่คุณครูเนี่ยคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเรียกเราว่าครูเราควรจะภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนชั้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้สูงอะไรสูงอายุหรืออะไรก็ตามใช่ไหมต่อให้เป็นครูวัยเกษียณเขาเกษียณไปแล้วเขาก็ยังเด็กๆก็ยังเรียกครูอยู่ดีถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่ต้องภูมิใจนะคะ
2: ก็เหมือนกับเรือจ้างแหละครับ
1: อืมใครจ้าง
2: นักเรียนครับ
1: เราพายเป็นเปล่า
2: เป็นครับไม่พร้อมจะเป็นครับ
1: หนูพายวนอยู่เลยอ่ะ
2: อยู่ในห้างนะคร
1: ับ เออนะแล้วนักเรียนก็เรียกคุณครูโลออนเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: จริงมั้ยเนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
2: ครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกอะไรที่ตัดสินใจทำให้คุณครูโลออนโทรมาหาน้องเมย์ในวันนี
2: ้พอดีฝนตกแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชายแดนทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
1: ค่ะ
2: ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ครับ
1: อุ๊ยไหนๆก็คุณครูโทรมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วเนี่ยวันนี้คนไทยชื่นมื่นมากเลยเพราะว่าน้องเนเน่ได้แชมป์ด้วยกับอเมริกันก็ท็อตเทนต
2: ์ก็1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
1: ใช่ไหมเออนะกว่าน้องเขาจะเก่งได้ขนาดนี้เขาฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
2: ก็ต้องมีคุณครูครับ
1: ใช่เด็กทุกคนต้องมีครูเราเองยังมีเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนจงภูมิใจโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ทบ2ลูกอีสานครับ
1: ทบ2ลูกอีสานนะ
2: ครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ให้ DJ ด้วยแล้วก็น้องที่รับสายหลังไมค์น้องแกชื่ออะไรนะครับ
1: น้องกวาง
2: อ๋อน้องกวาง
1: ใช่
2: เลนเดียหรือเปล่าครับ
1: เลนเดียหรือเปล่าต้องถามละ
2: โอ้ไม่ถามหรอกครับไม่ถามหรอกครับ
1: อยากให้หนูตั้งชื่อแปลกๆให้กวางนะจริง
2: ๆเอาเลยครับ
1: ใช่ก่อนหน้านั้นมีน้อง
2: น้องอะไรครับ
1: น้องแพรวน้องพลอยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตั้งซะจนน้องเขาลาออกไปแล้วน่ะ
2: เอาแสดงว่าผิดใช่ไหมครับนี
1: ่ผิดเป็นครูหยอกหยอกน้องเขาแค่มาแบบเหมือนมาลองงานมาฝึกงานดู
2: เป็นแค่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช่ไหมครับ
1: เขาแค่มาลองแบบวันสองวันเองค่ะเขาแค่แบบอยากลองอยากรู้ว่าแบบงานอันนี้เขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างจะหนักแหละต้องยอมรับว่ามันหนักคนที่แบบทำงานโปรแกรมของที่นี่ก็แบบนอนดึกเหมือนกันเหมือนกับนักจัดรายการนี่แหละ
2: คร
1: ับ เนาะแต่ไม่เป็นไรพวกเราสู้อยู่แล้วเพื่อคุณผู้ฟังทุกคน
2: ใช่ครับใช
1: ่ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะทบ2ลูกอีสานนะคะ
2: ครับขอบคุณมากมายคร
1: ับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีมากมายเช่นกันค่ะคุณครูโรออนนะคะชื่อเอ็นดูตอนแรกนึกว่ากวนเอาจริงๆเพราะว่ามันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังที่ตั้งชื่อมาว่าหญิงเวิงอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบหญิงเวิงใครวะคุยไปคุยมาเอ้ยเสียงคุ้นๆเอ้ยหญิงเวิงเวิงไหนวะคุยไปคุยมาอ๋อหนิงปฐมาเนี่ยเป็นคนซะอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบเวลามีคนตั้งชื่อแปลกๆมาเวลาโทรเข้ามาก็คิดว่าแกล้งซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะทบ2ลูกอีสานนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติด้วยนะคะรวมถึงพี่ๆทุกคนที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยโอ้ยบ่ามันปวดมันตึงมันโอ้ยเส้นยึดไปหมดนะคะไม่ว่าจะนั่งนานๆหน้าจอคอมเล่นโทรศัพท์นานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999 บาทนะคะรับไปเลยขนาด12 กรัม8 ขวดแถมจ้าแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดนะคะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้พาหนุ่มๆหล่อๆมาเต้นให้ดูนะ เมื่อกี้แบบพี่แจ๊คขาแล้วไงมีแบบว่าผู้หญิงแบบเต้นเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะมีผู้ชายหล่อๆด้วยก็เลยแบบติดมาอ็อกเหล็กกันบ้างดีกว่าดูซิว่าหนุ่มๆอ็อกเหล็กเนี่ยเขาจะแบบว่าหุ่นบึกขนาดไหนนะคะกับวงซอยบอย
3: ต้องขอบคุณนะครับทาง FM95 นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
4: พวกเรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
3: ชื่อเพลงว่า
4: อ็อกเหล็กครับผม
3: ไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ
1: ผมขอบคุณครับมหาน
2: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาก่อตัวเองแน่นๆกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆนะคะเป็นการบอกรักตัวเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่า

แต่พอหยิบกีตาร์ด้วยพรสวรรค์ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เธอแบบจับปั๊บแล้วจับโน้ตจับคอร์ดได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วถ้าไปย้อนดูนะ9ขวบคือลิสกีตาร์ได้แบบโอ้ยโหดมากตั้งแต่เด็กแล้วอะเด็กขนาดนั้นนะคะแต่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นดนตรีขนาดนี้นี่ก็เรียกว่ามันจะล่มเลยนะถ้าน้องเขาไม่ใช้พรแสวงด้วยหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขามีความสามารถแล้วเขารู้ตัวตนแล้วว่าเขาอะทำแบบนี้ได้แล้วเขาเก่งได้แต่เขาไม่ต่อยอดเขาไม่มีคนผลักดันเขาแบบไม่มานะไม่อดทนไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ากีตาร์ตัวแรกของเขาอะกีตาร์ราคาแค่ 1,600 เป็นกีตาร์มือ2ที่คุณพ่อก็อยากให้ลูกเนี่ยได้กีตาร์ดีๆเล่นนะแต่ว่ามันก็หาได้ประมาณนี้ราคาประมาณนี้พอคิดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติน้องเล่นแล้วน้องเบื่อเดี๋ยวน้องก็ทิ้งทำยังไงพ่อเขาก็เลยหาให้ประมาณเท่าที่ฐานะตัวเองพอจะหาได้ในตอนนั้นเนาะและสุดท้ายนะคะน้องเขาก็มีการฝึกฝนตัวเองมีหลายครั้งที่น้องเขาบอกว่าเขาก็ร้องไห้เหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเด็กอะเนาะแต่สุดท้ายคุณพ่อเขาก็ผลักดันจนแบบว่าให้ไปเล่นที่ตลาดใช่ไหมตอนแรกตลาดนะที่ตลาดนาคาภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปอยู่เขาก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนแรกๆไม่มีคนดูเลยก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยแค่หวังว่าให้ลูกได้ฝึกฝนได้กล้าแสดงออกเพราะว่าคนเรานะเล่นเป็นแล้วเราไม่โชว์ของซะหน่อยเนี่ยคนมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ค่อยๆได้ตอนแรกน้องก็คิดว่ามันก็คงได้ตังมาสัก20 บาท 30 บาทก็ดีใจแล้วแต่ว่าพอไปเปิดหมวกเท่านั้นแหละมีคนให้เงินมาจนถึง300 บาทคือ300หรือ 3,000 เนี่ยจำไม่ได้แต่น้องคือตื่นเต้นมากคือแบบว้าวนี่มันแค่วันเดียวเองนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะมันก็เป็นกำลังใจนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะเราจะเห็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะว่าคนคนหนึ่งการที่จะเติบโตมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมเกี่ยวไหมก็อาจจะเกี่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วน่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากความมานะพยายามและไม่ล้มเลิกหลายครั้งนะที่เราเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะมันล้มเลิกได้ไหมอ่ะมันพอได้แล้วได้ไหมอ่ะมันหลายครั้งมากนะที่รู้สึกแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะศิลปินพูดตรงๆรู้สึกแบบนี้มาหลายครั้งมากแบบบางครั้งเราถูกคุกคามเราโดนคนคอมเมนต์ไม่ดีเราคนโดนคนด่าแบบไม่มีเหตุผลเราก็เก็บมาใส่ใจเพราะเราก็คิดว่านั่นก็คือแฟนคลับหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเราก็เก็บมาคิดสุดท้ายแล้วอ่ะณวันหนึ่งก็เคยพูดเหมือนกันว่าไม่เอาแล้วได้ไหมไม่อยากเป็นนักร้องแล้วไม่อยากเป็นศิลปินแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วอยากจะแบบว่าไปทำแบบกราฟิกดีไซน์หรืออะไรที่เรียนมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะกำลังใจมันคืออะไรกำลังใจมันคือแฟนคลับจริงๆแฟนคลับที่บอกว่าทำต่อเหอะไม่งั้นพี่จะตามใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแค่คำเล็กๆน้อยๆที่พี่เขาพูดหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นแรงผลักดันได้จริงๆเน่ก็เหมือนกันเน่การที่เขาเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยนะถ้าวันนึงแบบเล่นไปแบบ10 ปีไม่มีคนดูเลยเล่นอยู่คนเดียวก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าเล่นดีหรือไม่ดีใช่ไหมว่ามันสุดท้ายแล้วมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่ามันสร้างรายได้ได้จริงๆไหมแต่ถ้าเนี่ยพอมันมีคนไปดูมีคนเอาเงินให้กำลังใจเม่เจอหลายคนมากนะที่เป็นเด็กๆอ่ะที่เขาไปเป่าโหวตอยู่ตามตลาดอ่ะหรือเป่าแคนอยู่ตามตลาดหรือเป่าคลุยอยู่ตามตลาดหรือแม้แต่อะไรแบบอย่างเงี้ย

หรือไม่ดีไม่รู้แต่มันคือการฝึกฝนของเด็กๆเหล่านั้นนะคะเขาอาจจะขาดทุนทรัพย์เขาอาจจะขาดคนที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตหรือเห็นแววว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเก่งจังเลยเอามันไปประกวดหน่อยไหมเอามันไปไหนหน่อยไหมจริงๆอ่ะเด็กพวกนี้หลายคนเลยนะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้ถ้าไม่มีคนแบบหยอดตังค์สักนิดสักหน่อยอ่ะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้เพราะว่าเด็กเหล่านั้นเขาไม่ได้มองเป็นเงินนะคะเขามองเป็นกำลังใจเขามองว่ามีคนซัพพอร์ตเขาหรือเปล่ามีคนสนใจเขาหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีใครให้เลยแปลว่าไม่ชอบมันตีความได้หลายแบบบางคนบอกโอ๊ยเขาก็มาเป่าเอาเงินนั่นแหละก็ใช่ก็เป่าเลี้ยงชีพด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันคือกำลังใจค่ะมันสำคัญกว่าเงินอีกมันประเมินค่าไม่ได้เพราะต่อให้ถ้าคือเงินเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างเงินตีความว่าสงสารก็ได้จะตีความว่าให้กำลังใจก็ได้หรือตีความว่าชอบมากๆในสิ่งที่น้องเขาทำก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเด็กสักคนหนึ่งแถวบ้านเด็กตลาดหรือเด็กอะไรก็ตามที่ร้องเพลงหรือคุณลุงสักคนหนึ่งหรือใครก็ไม่รู้แหละแล้วเราอยากให้กำลังใจเขานะเวลาเราหยอดเงินอ่ะเราพูดด้วยว่าเพราะมากเลยเก่งมากเลยหรือเราอาจจะมีข้อแม้ก่อนให้เงินก็ได้ถ้าเราไม่สบายใจเราอาจจะแบบว่าเป่าเพลงนี้ให้พี่ฟังหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถ้าน้องเป่าไม่เป็นวันนี้พี่ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาฟังนะเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเด็กเขาจะได้มีพัฒนาเขาจะได้กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วมีแฟนคลับอยากฟังแล้วถ้าเราไปบ่อยๆเราก็อาจจะสนิทกับน้องเขาก็ได้เคยเหมือนกันเคยมีคุณลุงคนนึงน้องเมย์ก็ชอบไปบอกเขาอย่างเงี้ยว่าแบบอยากฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยพอเขาเล่นได้ก็ให้ทีละก็ให้แล้วพอแบบหนูให้ทีละ10 บาทได้ไหมหนูไม่ให้ร้อยหนึ่งทีเดียวได้ปะอะไรเงี้ยเล่นให้หนูฟังก่อน อะไรเงี้ยทีละ20อ่ะ5 เพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สนุกกันไปคือเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกนะคือเราก็เล่นกับเขานั่นแหละเขาก็สนุกมีความสุขมีคนฟังเขาก็รู้สึกดีใจแล้วเหมือนกันเวลาน้องเมย์ร้องเพลงเนี่ยมันหลายครั้งมากนะที่ไปร้องแล้วก็เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าบอกคนอื่นว่าเฮ้ยหนูไปร้องที่นี่หนูไปร้องอย่างกรุงเทพอภิวัตรล่าสุดใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าหนูไปร้องที่นี่อ่ะเขินๆรู้สึกว่าแบบเกรงใจเขาอะถ้าเขาแบบเดินทางมาจากต่างจังหวัดทำไงอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะเพราะแฟนคลับของหนูน่ารักเหลือเกินค่ะเขาก็บอกว่าบอกเถอะจะไปไม่ไปเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองถ้าเขาลำบากเขาก็ไม่มาเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาสบายเขาสามารถมาได้ก็บอกเขาเถอะเดี๋ยวเขามาหาเองเดี๋ยวเขามาเจอเราเองแล้วสุดท้ายมาจริงๆนะคะน่ารักมากๆเนี่ยคือกำลังใจไม่ต้องเอาอะไรมาให้เลยแค่มาให้เห็นหน้าแค่นี้สบายใจแหละรู้สึกว่าดีใจแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ฝากไว้อยากให้ทุกๆคนมีกำลังใจในทุกๆอาชีพที่ตัวเองทำบางครั้งกำลังใจมันสำคัญสุดท้ายแล้วกำลังใจตัวเองก็สำคัญเช่นกันนะคะฟ้าหลังฝนจากชามานะคะแนะนำมาด้วยกับผลงานวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะขอ1สายหน้าไม้ใครที่อยากจะขอเพลงโทรมาจ้า02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาถึงช่วงพาเรเพลงฮิตฮิตสีภาพมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: ค่ะผมชาชิดเอกอยู่ของทัพบกเชียงรายครับผม
3: ครับผมครับเอาเป็นเด็กชายก่อนได้ไหมเข้าห้องเรียนด้วยกันก่อน
4: เด็กชายวิทูลครับผม
3: ครับผมน่ารัก จากเชียงใหม่ ใช่ไหม
4: ครับดีใจมากมากครับผม
3: ครับผม
4: เมื่อกี้ผมโทรไปหาน้องลูกตาลนะมันสายมันเยอะครับไม่ติดครับ
3: แล้วน้องเมย์ก็ไม่ได้สายน้อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าโทรมาเป็นคนแรกด้วยจริง
4: ๆโอ้ยพอดีผมได้มีบุญได้คุยกับสาวสวยเชียงหวานหวานครับผม
3: มีบุญเลยเหรอเออเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
4: ไม่เลยครับ
3: ไม่เลยเอ้ยวันนี้ได้แต่สายใหม่ๆเนาะ
4: ครับ
3: ว้าว
4: ผมฟังทุกคืนนะครับเอาวิทยุไว้ในค่ายด้วยอ่ะที่นอน
3: อ๋อเหรอแล้วเพื่อนๆว่าไงอ่ะ
4: ก็นั่งดื่มกันอยู่ครับดื่มเบียร์กันครับ
3: พูดออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆก็อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี
4: ้เพื่อน
3: หรือว่าไปนอนละ
4: ถ้าจะไว้ก็ไปนอนกันบ้างแล้วครับ
3: เดี๋ยวก็เสียงนกหวีดดังลั่นก็สะดุ้งกันหมด
4: คร
3: ับ เคยไหมเคยแกล้งเพื่อนด้วยเสียงนกหวีดไหม
4: ผู้บังคับบัญชารู้ไม่ได้ครับแอบเอาครับ
3: แอบเอาครับ นี่หนูนี่ได้ยินเสียงนกหวีดนี่สะดุ้งตลอดเลยไม่รู้เป็นไร เออไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งช่วงแรกๆที่มีเสียงแต่เดียวอ่ะตอนเช้าๆอ่ะโอ้ยสะดุ้ง
4: ผมมันเป็นทหารครับ
3: ใช่หนูก็เป็นทัพบกเหมือนกันอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนนี
4: ้
3: ใช่เช้ามาก็จะมีเสียงแต่เดียวแต่แต่แต่แต่แต่ตอนเช้าโอ้ย
4: เสียงแต่วงเนาะ
3: โอ้ยแต่เดียวก่อนแต่เดียวก่อนทุกวันเนี้ย
4: ครับ
3: ได้ยินชัดเจนแล้วห้องหนูอะห้องพักราชการหนูอะลำโพงอะอยู่หน้าห้องพอหนูอยู่ห้องมุมสุดไงแล้วลำโพงมันแขวนอยู่ตรงเสาหน้าห้องโอ้ตอนเช้าได้ฟังทุกเพลงเลยของกองทัพ
4: บ้านน้องเมย์อยู่ปทุมธานีใช่ไหมครับ
3: ตอนนี้ใช่ค่ะ
4: อ๋อกำเนิดอยู่ที่กรุงเทพไหม
3: ถูกต้องค่ะ
4: ครับผมได้ยินเนี่ยครับฟังทุกคืนนะครับ
3: น่ารักมากแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
4: ผมขอไว้แล้วครับ
3: บอกอีกรอบ
4: ขอเพลงน้องเนยใหม่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับ
4: จำปาลืมต้นครับ
3: จำปาลืมต้นสายันสัญญา
4: เออนะขอหลังไม่ด้วยก็ได้เอาขอว้าวอนครับ
3: ไม่ได้ไม่ให
4: ้โอ้ย
3: เพลงจำปาลืมต้นร้องยังไงอะคะ
4: โหอยากฟังเสียงทหารเลยครับ
3: ใช่สักนิดนึงได้ไหมเล่า
4: ได้ผมเป็นนักร้องห้องอาหารมาก่อนคร
3: ับ ลองดูไหนลองสักท่อนหนึ่งขอท่อนฮุกเลย
4: เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดช่อมะม่วงไผ่ร้อลมเหมือนคนร้องหัวใจข้าครวญเหมือนโดนมีทัน
3: อีกสักหน่อยอีกสักหน่อย
4: คิดถึงจำปามีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะพายนายฝันโอ้ยเสียงที่แย่พูดไม่ออกครับร้องพูดไม่ออก
3: ไม่ได้ไม่ได้ละเป็นไงเราบอกให้ต่อก็ต่อด้วยเป็นไงเราเนี่ยต้องได้อย่างนี้ไม่อย่างนี
4: ้ผมไม่ได้ดื่มเบียร์นะโอ้ยเสียงผมสุดยอดเลยครับ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจถือว่าเป็นการให้ความสุขกับประชาชน
4: ครับ
3: ได้เลย
4: ทานข้าวกับอะไรครับคนสวยครับ
3: กินข้าวกับน้ำพริกสิจ้า
4: ถึงไม่สั่งด้วยสวย
3: ล้อเล่นไม่กินนี่มากินสลัดแซลมอนมาครับผมได้เลย
4: ก็กินกับทอดไข่ครับ
3: ทอดไข่ตอนเนี้ยนะ

0: ครับ
1: มันจะอ้วนเอาไหมล่ะคะ
0: น้ำหนักผม55ครับ
1: ว้ายน้ำหนักเท่ากันเลยอ่ะ
0: ฮะโอ้น้องเมย์55เลย
1: เออสูงเท่าไหร
0: ่สะโพกเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ไม่บอกอันนี้ไม่บอกบอกไม่ได
0: ้ครับ35
1: ไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้เรื่องของผู้หญิงบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวมีคนเอาไปจินตนาการไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: เห็นหน้าน้องเมย์แล้วนะ
1: จริงหรอที่ไหน
0: เห็นที่ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ฮะ
0: ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ที่ไหนรายการอะไร
0: คอนเสิร์ตอ่ะ
1: อ๋อ
0: ไอ้ลูกเอฟเอ็มเก้าห้าสัญจร
1: อ๋ออ๋ออ๋อแบบนั้นอ๋อดูเหมือนดูไลฟ์สดไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ดูน้องเนอ่านข่าวด้วยเนี่ยตอน5โมงเย็นอ่ะ
1: เฮ้ยน่ารักมากเลยติดตามทุกช่องทางเลยอู
0: ้ครับผมเป็นทหารเนาะผมต้องรอบครอบครับ
1: ผมนึกว่าหนูไม่ใช่โจรชายแดนนะต้องรอบครอบกับหนูเนี่ย
0: ผมนึกว่าไม่รอดนะไปรบกับทหารเนี่ยที่ปักพุทธอ่ะไอ้เขมรนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยถ้าผมไม่หลบเข้าต้นไม้ใหญ่นะผมถูกยิงที่ขาเนี่ย
1: ก็ยังดีที่หลบทันนะ
0: ก็มาป่วยอยู่ประมาณ3เดือน
1: ค่ะเออทำปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหูไวตาไวเด้
0: กระดูกแตกครับ
1: ครับเอออันนี้กระดูกแตกจากการโดนยิง
0: ครับ
1: นึกว่าจะบอกว่าอ๋อป่าหกล้มเองอะไรเงี้ยโอ้ย
0: ไม่
1: รับมุกด้วย
0: ผมเข้าต้นไม้ใหญ่ครับ
1: หนูแซวเล่นหนูแซวเล่นหนูแซวเล่นหนูแซวเล่นอ่ะจำปาลืมต้นมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้น้องเนยเสียงหวานหวานพิเศษและให้น้องกวางหลังไม้ด้วยครับและให้ลูกทุ่ง FM 95ทุกคนด้วยนะครับผมและมอบให้เราทหารกองทัพบกเชียงรายด้วยครับ
1: โอเคได้เลยครับนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจากพูดตามนะ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: เดี๋ยวก่อนผิดแล้วน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำอะไรนะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: อ๋อน้ำพริกเผาพันท้าย
1: อะไรต่อ
0: ราโนรสิง
1: แหนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคค่ะท่านุ้ยพูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
0: ตรุมจุ่มมง
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วย
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับนี่นะคะผลงานเพลงวันนี้นะก็มาแบบเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นหนูก็เลยจัดมาแบบดอกแสดงบ่ลืมต้นนะคะจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะแล้วก็เพิ่งได้ศิลปินจิตอาสาเป็นรางวัลด้วยนะจากมูลนิธิปอเต็กตึงน้องเขาออกวอร์ซีบ่อยมากแล้วก็ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เยอะด้วยนะคะคนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเจ้าดอกจำปาเมลตวิสาฟิชเชอริ่งกาบตุ๊กตานริศลานะคะเป็นเพลงที่ติดชาร์ตแล้วก็หลายคนคิดถึงวู้อยู่ในท็อปตลอดเลยเหมือนกันเพลงนี้นะคะแล้วก็แสดงพัดถิ่นนะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยจำปาลืมต้นค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แหมสุดยอดนะคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆเลยว่าถ้ามี10มือ10แขนเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยจะลังไม่ให้เธอไปจะกอดเธอไว้ให้แน่นๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากการทัศนะนะคะนี่เลยผลงานเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์นะคะเออนะสุดแขนทศกัณฐ์นี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วนี่อุ้ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะกับผลงานเพลงจากการทัศนะนี่ดนตรีก็จะมีความเป็นไทยเหมือนกันคำร้องทำนองค่ะแน่นอนว่าการทัศนะนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มณโนนนี่ผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็โอ้แถมให้นะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะจากนุ้ยสวีนาจริงๆช่วงนี้ก็เอามาจ่อคิวฮิตอยู่ด้วยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะไม่สวยแต่ร้อยจากน้องฝ้ายทิพยานะคะซึ่งน้องฝ้ายทิพยาเนี่ยเข้ามาทักทายเราบ่อยมากเหมือนกันนะเป็นอีกคนนึงที่น่ารักนะคะเป็นรุ่นน้องที่ดุริยางค์ทหารบกด้วยแล้วก็เป็นศิลปินจากอาสยามนะคะซึ่งล่าสุดนะคะน้องเนี่ยเป็นสโตรกนะคะก็คือเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นลมพับลงไปเลยแล้วก็ได้ เพื่อนสนิทนะคะพาส่งโรงพยาบาลจากนั้นตอนนี้เนี่ยอาการของน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองแต่ก็อยากจะให้แฟนคลับของน้องนะคะที่ชื่นชอบ

ผลงานเพลงของน้องเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะน้องฝ้ายทิพยาอาสยามช่วงนี้น้องก็มีทำเพลงอยู่ในสังกัดเหมือนแซกชุมแพจะพาไปทำเพลงอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะเผื่อใครจะ

0: ทุกคนเลยการกินอาหารการเลือกอาหารสำคัญมากๆของหวานของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยงดได้งดเด้อเด้อล่ะอ่ะช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางค่ะยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทนะคะที่หาดใหญ่นะครองแงะค่ะ82.50 บาทเช่นเดียวกันจังหวัดตรัง82.50 บาทค่ะภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทจ้ะเฉลี่ยอยู่ที่82.60 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ88.10 บาทเคียงก้อนถ้วย74.50 บาทและน้ำยาง79.60 บาทนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73 ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะกับผลงานเพลงนี้นะนานเท่าไหร่ก็รอนี่เจ็บเจ็บจุกจุกแล้วเร็วๆนี้เห็นว่าน้องเน่เนี่ยจะมีไปร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซด้วยในแถวๆเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องก็ติดตามกันได้ด้วยในช่วงนี้โอลาไปก่อนละจ้าแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5วันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับใครที่อยู่แถวๆบริเวณในกทมนะฮะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมฮะเดินทางปลอดภัยครับใครขับรถอยู่ก็ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดนะครับทำให้การจราจรติดขัดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทัศนียภาพใช่ไหมมองเห็นน้อยลงเพราะว่าฝนตกหนักนะครับสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95ด้วยนะฮะที่สามารถรับชมแล้วก็ส่งข้อความกันมาได้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อน3เพลงจบไปเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจ้อมรินทร์นะฮะหรือว่าพี่โจ้วงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงหยาดเพชรครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ฮะตอนนี้ครับพี่สุฮอคเกนบูมสวัสดีครับพี่ปัญญาแล้วก็ไอ้กว้างนี่ไอ้มิตรชัยมาทักทายนะครับพี่แมวสาวชอบหลับนะฮะบอกจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมอากาศร้อนมากๆเลยพี่พิญโยสวัสดีครับพี่จิรวรรณนะฮะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่ศักชัยนะครับพี่สุนิสานะครับผมขอเพลงแดรี่จากเอสปรัชญานะฮะแล้วก็พี่รัตดานะครับพี่นิรมนฟังจากนครศรีนะครับพี่สุทัศน์ครับพี่อัมมาราครับพี่สลิปน็อตโยโย่นะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะพี่สลิปน็อตนะครับทักทายครับพี่สว่างด้วยนะครับผมพี่นุชเจริญนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่น้องชาวกรีดยางเช่นเดียวกันนะฮะที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้กรีดยางไปฟังเพลงสบายๆนะครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ก่อนที่เราจะไปฟังมหานครไลฟ์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ปิดท้ายด้วยแนนซี่Look!

0: ขอบคุณค่ะใครประเมินขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เอ็นแนะนำเพลงกันก่อนครับวอลลุ่มฝากรักจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะครับตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเพชรครับ
5: สวัสดีครับพี่หงาชุมพร
6: ครับพี่หงาชุมพรคนเก่าครับ
5: สบาย
6: ยังติดตามอยู่ครับ
5: ติดตามอยู่สบายดีนะครับไม่ได้คุยกันนานเลย
6: ครับสบายดีครับน้องเพชรสบายดีไหมครับ
5: สบายดีเหมือนเดิมครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
6: ผมตื่นตั้งแต่ตีสิบเอ็ดแล้วก็ฟังน้องเมย์จบแล้วก็มาฟังน้องเพชรต่อครับ
5: โอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
6: เมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรผมลืมนะครับ
5: อ้าวลืมเหรอฮะผมว่าน่าจะเป็นเพลงของพี่ธันวาใช่ไหม
6: อ๋อคือว่าไก่ตาฟางใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ละกัน
6: ตื่นเต้นครับคือนานแล้วไม่ได้สองเดือนแล้วได้ประมาณสองเดือนได้แล้ว
5: แสดง

0: ว่า
1: ไม่ทอทอสับเสียแล้วก็วิทยุเสียครับก็เลยไม่ได้ฟังครับ
0: ก็เลยไม่ได้ฟังเนาะก็เลยแบบไม่ได้คุยกันนานก็เลยตื่นเต้นเนาะ
1: ครับครับ
0: ไม่เป็นไรครับผมพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบให้น้องกวางหลังไมค์เสียงหวานแล้วก็
0: ครับ
1: ทุกดีเจทุกคนน้องรวมทั้งน้องเพชรนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: แล้วก็ผู้ฟังที่ติดตาม95 FM นะครับ
0: ครับผมได้เลยครับพี่งาขอบพระคุณมากมากครับ
1: ครับครับขอรวยขอแข็งแรงนะครับ
0: ขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมพี่งาจากชุมพรนะฮะตื่นเต้นแหมไม่ได้คุยกันนานนะฮะตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อครับไก่ตาฝางพี่ธันวาราศีธนูนะครับผม

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible que je ne puis

กลับมาท้ายชั่วโมงครับฟังเพลงกันยาวๆ5เพลงเลยนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากพี่เสือธนพล18ฝนฝนตกที่หน้าต่างพี่เสกโลโซนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับ3เพลงแห่งเทพธิดานะครับไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาดอยจากแพทย์หญิงพันธิวาเทพธิดาจำแรงลุงเป้าสายยนสัญญาเทพธิดาพระสิ้นอาต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแนวคลาสสิกทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะสักทายครับทักทายไปถึงพี่เกศรนะครับพี่อุดรนะครับพี่วันวิสาพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะนะพี่กันรพีนะครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่รัตนาด้วยนะครับพี่สุนิสาพี่พิทวัตหนุ่มชลบุรีนะบอกว่าตอนนี้ที่บางละมุงชลบุรีฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับขอให้น้องเพชรแล้วก็แฟนๆ FM 95ทุกภาคทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันครับพี่รัชนีครับทักทายฮะพี่ณรงค์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องที่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่@shop

มาเนียนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงยิดอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตีสองถึงตีห้าสวัสดีครับผมไปถึงพี่ดับพระสุขฮะพี่ยุพาครับพี่หนูวันนะฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่เกศรนะครับพี่ณรงค์ครับพี่วิชัยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่อุดรด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลทเป็นยิดพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมไหมโอเคไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องจันทนาเนาะ
2: ใช่ค่ะจากรังสิตค่ะ
1: จากรังสิตนะครับผมอาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ฝนตกไม่คืนเลย
1: ครับฝนตกหนักมากมาก
2: หนักที่ทั้งคืนเลยเนี่ยไม่หยุดเลย
1: ใช่ฮะแล้ววันนี้ยังฟังเพลงอะไรครับ
2: คาถาคุณแผนค่ะ
1: คาถาคุณแผนจากน้องการเนาะ
2: ใช่ค่ะสบายดีไหมคะ
1: ก็สบายดีเหมือนเดิมครับแต่นั่นแหละฮะ
2: ไม่ตากฝนนะตากฝนไม่สบายนะเป็นโควิดนะ
1: ใช่ครับช่วงนี้ยิ่งระบาดอยู่ด้วย ต้องรักษาสุขภาพนะครับพี
2: ่ใช
1: ่อ่ะแล้วตอนนี้ครับบทเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้พี่เพชรแล้วก็เอฟเอ็มทุกคน

0: ครับ
1: แล้วก็ให้คนที่รู้จักทุกคน
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ขอบคุณเดี๋ยวขอนึกก่อนนะ
0: น้ำพริก
1: ขอบคุณน้ำพริกเผา
0: พันท้าย
1: หน
0: ักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมได้เลยฮะจัดเพลงให้ฟัง
1: ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: ไว้เจอกันใหม่ครับครับผมโชคดีนะครับ
1: สวัสดี
0: ครับผมนะปีชันธนารังสิตนะครับคาถาขุนแผนบทเพลงนี้นะครับจากน้องกันทัศนะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยทั้ง4เพลงครับ

0: คิดสิครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมหลังจากจบไป4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคาถาขุนแผนนะฮะจากการทัศนะนะครับคาถามหานิยมนะฮะลุงแอลยอดรักสลักใจแล้วก็พ่อเนื้อทองนะครับน้องปาวลีณหน้าทองโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับทั้ง4เพลงจัดให้เลยครับผมทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่เอกสินนะครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูสดวังล้อครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะบอกขอเพลงพิษรักพิษณุโลกหน่อยครับอีพี่สาวขามพี่ดาพระสุขนะครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะน้องทัดแทนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ขนมนะครับขนมทั้งแตกเพิ่งอะไรนะเพิ่งจากตลาดสดพัทลุงค้านะครับบอกน่าจะอยู่แบบน่าจะบอกเพิ่งตื่นเพิ่งทักทายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่หนูวันนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ด้วยครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่ชัยยันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตไหนดูสิวันนี้เป็นเพลงจากวงไม้เมืองนะครับสังกัด S1 Music ครับเพลงนี้ชื่อว่าตามหานี่คำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธชุลีกรนะฮะหรือว่าอาจารย์ฮาลิมนั่นเองครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เคนตะมูรินะครับบทเพลงจากค่าย S1 Music ครับตามหานะฮะจากวงไม้เมืองในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300 ล้านซองครับผม

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่าง

0: ไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับจบไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับพี่เต่าสมชายก่อนหน้านั้นนะครับก็คือบทเพลงในช่วงของฮิตติดชาร์ตบีตีสามนะฮะจากบอสธีรพงศ์ครับจบซะเนาะน้องนุชวิลาวันนั่นเองนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่มาทักทายกันนะครับใน Facebook LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่บรรเทาด้วยนะครับผมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรที่บุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเมื่อวานนี้เย็นสบายเลยจ้าพี่โกมันนะฮะจากจังหวัดตรังสวัสดีครับพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กล้วยทอดขาเลาะนะพี่ปัญจวรรณนะพี่สุชาดาพี่เอกสินนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ฮะพี่มาละด้วยนะครับป้าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของออลฮิตฮิสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมสีเพลงจัดป้ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ด้วยนะครับทั้ง2เพลง4เพลงสินะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับทักทายกันนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ชั่วโมงเต็มๆมาเจอกันแบบนี้อ่ะทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่สันทัดครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นวลจันทร์ลุงต๋อยนะครับพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากนิวยอร์กซิตี้นะครับจากอเมริกาเนาะสวัสดีครับกูดมอร์นิ่งครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะฮะแล้วก็พี่คณิษฐานะครับพี่นิ่มบอกว่าทักทายครับน้องเพชรชักเชิงเซาฝนตกทั้งคืนเลยพี่นิ่มมารายงานตัวค่ะนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณส้มใช่ไหมครับส้มเกตสลินนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะ 6:14 วันนี้ตื่นสายวันหยุดค่ะนะฮะอ๋ออันนี้อยู่ชาวไหนฮะเพราะว่า 6:00 แล้ว น่าจะญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีเพราะว่า 6:00 แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยยัง 4:00 อยู่นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประสิทธิ์นะครับพี่จุ๊บแจง

พี่สาวขามพี่หนูเล็กนี่พี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่บงกตทิพย์ด้วยนะครับพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ปะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันมาดีกว่า4เพลงครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

breaking down our what charge is brain ชาวนั้นน่ะน็อตเหมือนเทลผู้สานสระเมซองสระเฮโยอาวันนึงพยอนอาซาผู้ถ่ายได้นิดหน่อย

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทต้องการเสร็จใจนะฮะจากน้องแบมไพลินของฝากจากวงไม้ไอซ์นี่แล้วก็บทสดนอบทสดบออนุญาตให้จีบนะครับน้องปลายกนกพรแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่หญิงลีศรีจุมพลนะครับรอสายคนสดนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันตอนนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะแล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสรีครับพี่สาครพี่วันเทาว่าต้องไปเปิดเพลงให้ออกกำลังกายนะฮะถูกใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พินโยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่สมบัติด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาพี่วรรณภาพี่สุภัตราพี่โอไรอันพี่สุนีนะครับพี่สามารถนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับทักทายครับพี่ณัฐพงศ์น้องณัฐพงศ์ใช่ไหมฮะบอกว่าที่บางกลวยฝนตกแล้วครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่เฮอร์นะฮะสวัสดีครับป้าเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตรา

0: งทอง
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

จัดไปนะฮะบทเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากคุณแม่เจนเจนสวัสดีครับไปถึงพี่สวยนภาเฮงส์บอก Good morning จ้านะครับแกจะได้เจอกันแล้วนะฮะอีกสัก2เดือนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เสรีด้วยนะครับพี่ทิพวรรณนะฮะพี่สมพรพี่ระวิภาน้องบังกรพี่ลำดวนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัตรานะฮะคุณพี่หัสดินใช่ไหมครับทักทายครับผมพี่บุญเรียนด้วยนะฮะพี่ประโมทนะครับพี่น้องกระโปโลนะฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ดีค่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้านะคะ5:13 นกับเช้าวันศุกร์แล้วค่ะวันนี้25 กันยายน 2569กลับมาเจอกันนะคะเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทแล้วก็ FacebookLTM FM 95ทักทายทุกท่านนะคะพี่ตุ๊กกฎชมนพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เมืองแม่ปรางพิษณุโลกฝนกำลังตกเลยเหรอคะสู้ๆค่ะตกแบบสู้ๆแล้วก็คนแล้วก็สู้ๆด้วยนะคะตอนนี้พี่ทองภูลด้วยนะคะพี่จรูนพี่ประสิทธิ์พี่อารมณ์พี่สริญญาพี่หนูพี่สะอาดฝนตกทุกวันเลยขอเพลงมาลัยใจดำที่พัชรมงคลนะคะแล้วก็ความสุขอยู่ตรงนี้ใช่แล้วค่ะพี่หนูความสุขอยู่ตรงนี้นะคะ5:00 ถึง 7:00 สวัสดีพี่กล้วยทอดขาล็อกฝนท่วมฝนท่วมบึงกลุ่มแล้วกล้วยทอดลอยน้ำจ้าอ๋อก็หนักจริงนะคะตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่23-27ใช่ไหมเนาะก็ประมาณนี้สวัสดีน้องแขกด้วยนะคะ

ุทธิรัตน์จารณะมาแล้วพี่คิดไผ่ป่าค่ะพี่ประสิทธิ์ชนรบพี่ขนมหวานสามพี่น้องอยู่มาบตาพุทธและยองฉ่ำๆเลยครับผมพี่ติ๋มพี่ลมสวัสดีนะคะน้องฝนคนสวยวันนี้มาแนวแปลกสงสัยจะมีเรื่องใหญ่โตอ๋อเพลงเพราะใช่ไหมเรื่องใหญ่โตทุกวันเลยค่ะลุงใหญ่โตมโหฬารทุกวันเลยนะคะใครมีเมียน้อยบอกมาเขาบอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครแซวยาทิพย์สวัสดีนะคะพี่สมศรีปีชาชุ่มฉ่ำดีจังเลยผู้ใหญ่วันพี่วันนี้พี่สุชาดาสวัสดีทักทายนะคะใครมีเมียน้อยหรือเปล่าอ๋อผู้ชายอ่ะก็มีกันหลายคนใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีเมียน้อยใช่ไหมมีเมียน้อยก็ดีนะอย่ามีเมียเยอะนะคะนั้นไม่ดีแน่นอนวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็มาคุยกันทักทายนะพูดคุยระบายความสุขได้ไหมเอาความทุกข์ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีแต่ความทุกข์เนาะหลายท่านนะคะทุกข์ใจมากเรื่องตัวเองบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องได้ทุกคนเลยนะคะเรื่องแรกก่อนเลยค่ะกรมอุตุเตือนฉบับที่7นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากอีก1วันวันนี้เขาเรียกว่าถล่มกันอ่วมอรทัยจริงๆก็ภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสรุปแล้วทุกภาคแหละก็วันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางอย่างระมัดระวังนะที่กรมอุตุประกาศฉบับที่7นะคะที่หนักมากวันนี้นะคะอยู่ที่ภาคอีสานคือบุรีรัมย์กับโคราชนะคะ2จังหวัดนี้จะหนักมากกินพื้นที่กว้างทั้ง2จังหวัดเลยแล้วก็ภาคกลางสระบุรีอ่างทองอยุธยานครพนมนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้หนักมากกว่านี้ส่วนภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยค่ะนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราแล้วก็ตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทร์ไปตราดเลยนะคะนี่คือหนักมากส่วนภาคกลางอ่านไปแล้วเนาะภาคกลางกรุงเทพด้วยอ้อภาคกลางโทษทีมีนครสวรรค์ด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยหมดเลยค่ะภาคกลางแถวนั้นแล้วก็หนักแบบธรรมดาอ๋อวันนี้ภาคเหนือเพชรบูรณ์ด้วยนะขออภัยหนักมากแล้วเพชรบูรณ์ส่วนหนักธรรมดาภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะคะแล้วก็อีสานก็ยังหนักอยู่หลายจังหวัดนะเมื่อกี้เนี่ยที่หนักมากก็เป็นโคราชใช่ไหมที่หนักก็มีร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิจังหวัดระพูแล้วก็จังหวัดเลยนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงานะคะนี้ของวันนี้ก่อนนะ25กันยายนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประมาณเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ภาคเหนือเพิ่มจังหวัดตากมาอันนี้เขาพยากรณ์ล่วงหน้าให้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าหลักจริงช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็นู่นเลยนะคะถ้าภาคใต้ก็จะถึงช่วงลอยกระทงเลยค่ะเนาะก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันที่เราต้องประกาศกันทุกปีนะคะเมื่อถึงเวลานี้เมื่อวานนี่โหยที่สัตหีบนะคะอันนี้หนักจริงๆแล้วก็ทุกปีนะคะชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนตกแต่ก็โชคดีกว่าหลายจังหวัด

ที่ว่าน้ำเนี่ยระบายลงเร็วลงทะเลเร็วนะคะเมื่อคืนตอนประมาณ4 ทุ่มนะคะในสัตหีบตกหนักต่อเนื่องประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะถนนสายหลักสุขุมวิทรวมถึงพื้นที่ชุมชนแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ในซอยต่ำพื้นที่ต่ำเนี่ยนะคะการจราจรติดขัดแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบหนักมากนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ตั้งแต่แยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกเนี่ยนะคะไปจนถึงแยกกิโลเมตรที่1มีน้ำท่วมขังสูงเลยนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่สัญจรต้องระวังมากนะคะบางคันก็ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องดับนะคะบางส่วนก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไปนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามระดับน้ำนะคะอำนวยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้อย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันจะเร็วหน่อยชลบุรีเนี่ยน้ำท่วมไม่นานนะคะไม่เหมือนกรุงเทพนะคะกรุงเทพจะนานหน่อยแต่ชลบุรีประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงก็ทยอยลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็โชคดีสำหรับในส่วนของทะเลเนาะมันก็จะลงเร็วหน่อยแต่ถ้าแบบโอ้โหอย่างอยุธยาเนี่ยค่ะบางอำเภอนะอยุธยาอ่างทองชัยนาทเนี่ยบางอำเภอท่วมกันเป็น10เดือนอ่ะนะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะ4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะวันนี้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะไปที่บ้านอยู่นะริมเจ้าพระยาก็เหมือนทุกปีนะคะวันนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยแจ้งเตือนดินถล่มในระยะนี้นะคะ25จังหวัดคือนอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยฝนตกหนักจะมีดินถล่มด้วยนะคะก็อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยเขาระบุมา25จังหวัดนะคะที่ระวังดินถล่มมีตากำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบลพบุรีสระบุรีนครนายกโคราชศรีสะเกษอุบลปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีตราดนะคะนี่คือ25จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึง27นะคะเนี่ยค่ะถ้าระบุพิกัดไปเลยก็ได้นะอย่างจังหวัดตากเนี่ยอำเภอพบพระกับอุ้มผางและแม่สอด3อำเภอนี้ระวังนะคะกำแพงเพชรก็คืออำเภอคลองลานปางศิลาทองสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยบ้านด่านลานหอยศรีสะเกษก็ชาติตรการนครไทยเนินมะปางด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่แจ้งมาว่าเนินมะปางฝนตกหนักระวังดินถล่มด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวเนินมะปางพิษณุโลกแล้วก็วังทองจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่มีภูเขาอ่ะให้สังเกตนะคะภูเขาน้ำตกนั่นแหละต้องระวังนะคะต้องระวังเลยนะภาคกลางก็ไม่เว้นนะพวกเหล็กแก่งคอยบ้านนานครนายกอันนี้ก็ใช่นะแก่งกระจาหนองย่าป้องอย่างเงี้ยค่ะสวนพึ่งบ้านคาด่านช้างสังขบุรีไซโยกด่านมะขามเตี้ยประจวบก็กุยบุรีปานบุรี300ยอดนะอำเภอเมืองด้วยถ้าเป็นอีสานก็ปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวนะคะต้องระมัดระวังตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมเลยค่ะก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจส่งผลเกิดแผ่นดินถล่มได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของภัยธรรมชาติทุกปีต้องมาพบกับภัยธรรมชาติก็ยังมีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ทุกปีต้องมาพุระเบิดอีกแล้วค่ะโอ้โหบ้านพังเสียหายไป30หลังอำเภอชุมพวงค่ะนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุพุระเบิดในเขตพื้นที่บ้านท่าหมู่ที่8ตำบลชุมพวง

0: อำเภอชุมพวงโคราชนะคะก็รถดับเพลิงของเทศบาลเข้าไปในพื้นที่เพื่อระงับเหตุบ้านทั้งหลังนี่คือเสียหายหมดบ้านต้นเพลิงเนาะบ้านที่เกิดเหตุส่วนบ้านข้างเคียงเสียหายไป30หลังแต่ก็เล็กน้อยมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1รายเมื่อคืนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกระจายกำลังกันกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใครที่เกิดเหตุนะคะก็ต้องสำรวจกันเช้านี้นะเพื่อจะได้ดูว่าจะช่วยเหลือกันตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไงต่อไปเนี่ยค่ะทำไมมีพลุระเบิดอยู่ในหลังนี้ล่ะทำพลุไหมหรือยังไงนี้ข่าวยังไม่มานะคะก็ว่าเกิดเหตุตอนค่ำแล้วค่ะประมาณเกือบสองทุ่มกว่าจะเพลิงสงบเนี่ยเที่ยงคืนนะคะอันนี้ที่ชุมพวงเมื่อคืนโอ้โหแต่พอใกล้ๆช่วงเทศกาลเนาะก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยนะคะมีข่าวพลุระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระมัดระวังนะคะบ้านไหนที่ทำอาชีพทำพลุทำประทัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่คือจริงๆไม่ควรอยู่ในชุมชนไหมหรือยังไงเนี่ยบ้านนี้แสดงว่าอยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านอีก30หลังก็เสียหายไปด้วยอ่ะแสดงว่าบ้านอยู่ติดกันโอ้โหนี่ค่ะน่ากลัวมากนะคะส่วนเรื่องของอะไรล่ะเนี่ยฆาตกรรมเนาะลุง17ฆาตกรรมลุงวัย67เอ๊ะเดี๋ยวสายมาหรือยังลืมดู022481366นะคะยังว่างอยู่022481366สายยังว่างอยู่นะคะมาดูเรื่องฆาตกรรมสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ที่ใกล้ป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือลุงสมเกียรติอายุ67ปีมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะนะคะแล้วใบหน้าเนี่ยถูกมีดกรีดคนร้ายไม่รู้เป็นใครหลบหนีไปพอช่วงค่ำเมื่อคืนนะคะปรากฏว่าตำรวจสภ.แม่แตงพร้อมชุดสืบได้ไปติดตามตัวคนฆ่าหรือฆาตกรได้สำเร็จนะคะเป็นหนุ่มวัย27ค่ะนายกฤษดารับสารภาพนะตำรวจก็จับได้ค่ำแล้วล่ะบอกว่ามาทำสวนฟักทองอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุกับคุณลุงแต่หลังจากฟักทองได้ออกลูกบางส่วนแล้วปรากฏว่ามีคนมาขโมยฟักทองไปหลายครั้งจนทำให้โมโหตัดสินใจมานอนเฝ้าสวนดูสิใครที่ขโมยจังเลยตอนนั่งเช็ดเท้าเห็นลุงกำลังป้อมเด็ดลูกฟักทองที่สวนก็เลยเข้าไปถามว่าขโมยมากี่ครั้งแล้วลุงไม่ตอบแต่ในมือน่ะมีฟักทองอยู่3ลูกเลยโมโหเข้าไปแย่งมีดที่ลุงพกติดตัวจากนั้นก็ฟันไปที่ใบหน้า3ครั้งจนหลบแน่นิ่งไปเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยค่ะโอ้โหนี่คือขโมยฟักทองถึงขนาดฆ่าตายเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะลุงไม่ใช่นะเอาสายมาแล้วรับสายก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จีน้องดง
0: ใครคะ
2: พี่แอนค่ะ
0: พี่แอนอยู่จังหวัดไหนเอ่ย
2: อยู่จังหวัดอุบลค่ะ
0: พี่แอนอุบลนะคะเชิญค่ะพี่ฝนตกไหมนั่น
2: ตกค่ะทั้งคืนเลยยางก็ไม่ได้ขีด
0: ทั้งคืนเลย
2: นอนพักผ่อนทั้งคืนเลย
0: ตกอีกหลายวันค่ะ
2: พักผ่อนค่ะ
0: มีเรื่องอะไรคะ
2: มีเรื่องที่มีเอกสารมาจากสำนัก

0: งานกฎหมายอะค่ะ2ครั้งแล้ว
1: แ
0: ค่และทีนี้จะให้ทำในงาน
1: ทวงหนี้อะไรคะพี่ในจดหมายว่าทวงหนี้อะไรคะสำนักงานกฎหมาย
0: เขาบอกว่าเราไปกู้เงินเขาไปซื้ออุปกรณ์จากบริษัทรถอ่ะเจริญชัยเขาบอกว่าอุปกรณ์ไปกู้จากบริษัทแต่เขาไม่ระบุนะว่าบริษัทอะไร
1: อืม
0: และทีนี้เขาก็ไม่ได้บอกแล้วเราออกนามได้ไหมชื่อเขาอ่ะจากนายขอเนี่ยเราออกนามได้ไหม
1: ไม่หมายถึงว่าเราบทไหนบอกว่าเป็นหนังสือจากสำนักงานกฎหมาย
0: ใช่เป็นสำนักงานกฎหมายแต่เขาบอกว่าเราคืออย่างพี่เนี่ยไปกู้เงินเขาแล้วก็มีมาทั้งคนค้ำคนค้ำสองคนแล้วกู้คนนึงเนาะและทีนี
1: ้
0: เขาก็บอกว่าเราไปกู้แต่เราไม่เคยไปกู้เลยนะ
1: แล้วรู้จักสองคนนั้นไหม
0: เขาก็มาอยู่บ้านเดียวกันคนที่กู้เป็นหลานเขยแล้วก็คนที่ค้ำเป็นพ่อตาแล้วก็เป็นป้าเขา
1: แล้วพี่แอนไปมีส่วนเกี่ยวข้องตอนไหนอ่ะ
0: ไม่มีแล้วครับว่าไม่เคยรู้เลยว่าแล้วเขารู้ที่อยู่เราได้ยังไงไม่รู้จักเลยแล้วเขาไม่เคยยืมเลยอย่างเงี้ยไม่เคยกู
1: ้ยอดนี้ที่เขาชำระเท่าไหร่ครับพี
0: ่เขาบอกว่ากู้ไป 17,396 บาทเขาบอกว่าเขาจะคิดดอกเบี้ยให้เราชำระภายในเวลา30วันถ้าเกิดไม่ชำระไปชำระเขาจะมามีหมายศาลออกมาหมายจับอะไรอย่างนี้และทีนี้เขามี QR code ด้วยนะคะเราสแกนจ่าย
1: โอ้ยอย่าสแกนอย่าเพิ่งสแกนแล้วเดี๋ยวนี้งงเลยชื่ออะไรก็ถูกต้องทั้งหมดบ้านเลขที่ก็ตรง
0: ใช่ถูกต้องหมดเลยนามสกุลบ้านเลขที่มาทั้ง3คนเลยแต่เขาไม่เคยเลยนะ
1: แต่ว่าตัวพี่แอนเนี่ยไปเกี่ยวข้องคือตอนไหนหมายถึงว่าเราไปเป็นผู้ค้ำหรือผู้กู้เอง
0: ไปเป็นคนพี่แอนนี่เป็นคนโทรแต่เป็นพี่เขยเนี่ยเป็นคนกู้แต่เขาไม่เคยกู้นะ
1: อ๋อจดหมายนี่คือทวงพี่เขยแต่ว่า
0: ใช่
1: แล้วทีนี้ก็เลยยืนยันว่าไม่เคยกู้เงินก้อนนี
0: ้ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วพี่เขยได้อยู่ด้วยกันกับพี่แอนตลอดไหมอ่ะ
0: อยู่ค่ะอยู่เขาไม่เคยไปไหนเลยเขาก็อยู่ป้าคนค้ำเขาก็อยู่แล้วพ่อตาเขาก็ไม่เคยไปไหนมาไหนเขาไม่เคยเข้าสังคมอะไรแต่รถเขาซื้อเขาวางดาวสูงเขาไม่เคยไปค้ำเขาจะเอาผัวเมียค้ำเขาซื้อรถไถของ
1: ผู้คนหมดแล้วเหรอคะ
0: หมดแล้วค่ะหมดแล้ว
1: หมดแล้วยืนยันอ๋อ
0: และทีนี้โทรเขาบริษัทเจริญชัยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ที่เราคาใจคือทำไมมันต้องมาจากกฎหมายเขาบอกว่าฉันมานานเป็นคนที่ทวงให้เจ้าของบริษัทเขาว่าอย่างเงี้ยติดตามให้ถ้าคุณไม่ดำเนินตามกฎหมายจะได้ตาม
1: กฎหมายมี
0: กฎหมายเขาว่าอย่างนี้ค่ะใช่
1: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรไหมคะ
0: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรมีค่ะมีเป็นไลน
1: ์เป็นเงินมีเป็นไลน์หรอไม่ใช่ไลน์น่าจะถ้าเป็นไลน์ไม่มั่นใจอาจจะไม่น่ากลัวอยู่มีเบอร์โทรติดต่อกับภายใน7วัน15วันมีไหม
0: เขาบอกว่ามีประมาณ30วันถ้าไม่ไปชำระเขาบอกว่าจะมีหมายศาลมาหาอะไรพวกนี้เขาจะฟ้องศาลอะไรอย่างน
1: ี้ไม่โบโทรที่แบบขึ้นด้วยของสำนักงานกฎหมายอันนี้ไหมคะ
0: สำนักงานกฎหมายมีค่ะมี
1: เบอร์02เบอร์มือถืออะไรก็แล้วแต่มีเบอร์โทรด้วยใช่ไหม
0: มีเบอร์นี่แหละเบอร์เดียวกันกับเบอร์ไลน์เบอร์กฎหมายเขาบอกว่ามีเบอร์เดียวกัน08088
1: 5 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8มีตำรวจเอามาให้เซ็นนู่นนั่นนี่เราต้องเซ็นไหมเราต้องทำไหม
1: ไม่เซ็นตำรวจ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ตำรวจมาเลยเหรอ
0: ไม่หมายถึงอย่างเช่นเนี่ยมันมาสองครั้งแล้วนะอย่างเช่นที่ว่าถ้าสมมติว่ามาครั้งที่สามเผื่อมันให้ตำรวจเอามาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชื่อคุณไหม
1: ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้นะพี่

0: ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้คนที่ส่งจดหมายต้องเป็นไปรษณีย์เท่านั้น
1: เหรอ
0: ตำรวจไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะใช่
1: เขาบอกว่าในจดหมายนี้เขาจะบอกว่าเขาจะให้ตำรวจมีหมายศาลมาหาอะไรอย่างนี้ในคือพี่แอนต้องโทรถาม
0: ไม่เกี่ยวค่ะหมายศาลก็ตำรวจไม่ได้เอามาหมายศาลไม่มีอันตำรวจไม่มีหน้าที่จะเอาหมายศาลมาให้นะคะ
1: ไม่มีหมายศาลที่ตำรวจจะมาให้ทวงหนี้ใช่ไหม
0: หมายศาลก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
1: ค่ะคือไม่ต้องทำอะไรจะเป็นมิจฉาชีพใช่ไหม
0: ไม่ทำอะไรให้เงินก็ไม่ต้องทำอะไร
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: มันบอกว่าให้ชำระ3,648.78 บาท
0: ชำระผ่านช่องทางไหน
1: มันมี QR โค้ดให้ในเอกสารนี่แหละ
0: อ๋อปลอมถ้างั้นปลอม
1: อ๋อคือเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม
0: ไม่ต้องทำอะไรค่ะ
1: ค่ะคนบ้านนอกอะเนาะเขาก็ไม่เคยอะเขาก็บอกว่านอนไม่หลับมันจะให้ไปจ่ายเขาก็ดูเขาก็บอกว่าเป็นยอด300,000เป็นยอด30,000จะไปเอาตังค์ที่ไหนยืมก็ไม่เคยยืม
0: จะแกจ่าย3,000
1: ค่ะ
0: เออมันแปลกประหลาดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอะ
1: มันบอกว่า
0: ถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเราก็อยู่เฉย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องทำอะไรถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยไม่มีไปซื้ออะไรทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไร
1: ค่ะแล้วเขาจะระบุชื่อเข้ามานะชื่อนามสกุลและทีนี้เขาจะบอกว่าเป็นบริษัทเขาเขียนแค่ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่บอกว่าบริษัทอะไรและทีนี้เขาจะบอกว่าผมเป็นทนายที่คุณนายกรเนี่ยให้มาทวงหนี้กับคุณนายนี้นายนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ในชื่อในจดหมายมีชื่อทนายความด้วยเหรอคะ
1: มีค่ะมันบอกว่าเป็นทนายแต่คนละคนเลยครับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็มีแต่มันไม่บอกชื่อบริษัทมันบอกแค่ว่าคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทแต่คนนี้เป็นทนายเป็นคนให้ทวงหนี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อถ้าไม่ได้เป็นหนี้เขาก็อยู่เฉยๆ
1: ค่ะไม่เคยเลยก็ยังอยู่ว่ามันหาได้ยังไงสองครั้งแล้วนะที่สี่มันสองครั้งแล้วเนี่ยค่ะ
0: อ๋อมันก็ทวงไปเรื่อยแหละพวกเนี้ย
1: อ๋อโอเค
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สีขอบคุณมากค่ะ
0: มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ก็ในยุคที่มีโจรเนาะมิจฉาชีพอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะเนาะอย่าให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเนาะอย่าเผลอเอาจริงๆเนาะเผลอไม่ได้เลยนะในยุคนี้ค่ะอย่างเมื่อวานนี้มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจสน.วังทองหลางนะคะไปจับหนุ่มจีนไม่รู้ว่าเทาหรืออะไรนะคะก็เป็นการบูรณาการกับตม.ค่ะน้องเด้ง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเป็นชายต้องสงสัยนะอยู่ตรงเดินหน้าอยู่คืออยู่ตรงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว122อ่ะวังทองหลางนะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อ่ะเหมือนคนจีน
1: อ
0: ่ะนั่งอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับเคยพกปืนมายังตรงจุดเนี้ยพลเมืองดีเขาบอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายก็โทรหาตำรวจสน.วังทองหลางเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าชาวบ้านคนนี้เก่งมากเขาเป็นคนชอบสังเกตก็เกรงว่าจะอันตรายก็ดูจีนคนนี้แตกๆมีปืนด้วยอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ตำรวจสน.วังทองหลางก็ไปก็เจอจีนจริงๆด้วยอายุ50นะตรงตามรับแจ้งเลยค่ะไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางอะไรได้เลยก็เลยขอตรวจค้นตามขั้นตอนผลการตรวจค้นเจอปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกซ่อนอยู่ในกระเป๋าก็คุมตัวไปที่โรงพักนะคะจากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางพบยาไอซ์บรรจุถุงอยู่ 4.8 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องเหล็กแล้วก็พร้อมอุปกรณ์การเสพแน่นอนตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็มีสารเสพติดในร่างกายเขาบอกว่าไปซื้อยาไอซ์มาจากเพื่อนชาวจีนในราคา 5,000 เดี๋ยวอ้างว่าได้รับปืนมาจากเพื่อนจีนเหมือนกันปืนจีนคนนั้นน่ะกลับประเทศไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่กลับแล้วเพื่อนก่อนกลับประเทศก็เอาปืนมาให้จากการตรวจสอบชายคนนี้อยู่เกินประเทศไทยเกินกำหนดแล้ว586วันดู
1: เกือบ2ปีนะ
0: ใช่ก็2ปีแล้วโอเวอร์เซย์อยู่นั่นน่ะแล้วอยู่ทำอะไรอ่ะแล้วก็พูดไทยไม่ได้อะไรเลยต้องผ่านล่ามอย่างเดียวก็ต้องขังไว้ก่อนดำเนินคดีขยายผลแล้วก็มีประเทศออกด้วยอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: มีแต่คนอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
1: พอแล้วจุดเริ่มต้นที่พลเมืองดีเขาโทรแจ้งนี่คือเห็นผิด
0: ก็เห็นนั่งอยู่หน้าโรงแรมแบบมีพิรุธน่ะแล้วเขาเคยเห็นว่าจีนคนนี้เคยมีปืน

0: าจำได้ไงเขาเลยรีบโทรหาตำรวจสน.ทองหลางกวางทองหลางเลย
1: โอ้
0: เออเราต้องชื่นชมเลยว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งสังเกตดีมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: เออ เนี่ยค่ะ
1: คือเซนส์ไม่ผิดตัวมีเซนส์แล้วก็ไม่ผิดตัวจริง
0: เออเขาบอกเนี่ยมาดูหน่อยเขาเคยเห็นว่าคนจีนวันนี้น่าจะมีปืนค่ะก็มาถึงปุ๊บก็เจอจริงด้วยเออทั้งยาเสพติดทั้งปืน
1: โอ้
0: ก็ช่วยกันสังเกตเนาะก็อย่างที่บอกอ่ะเราไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนี
1: ้โอ้
0: อยู่รอบๆตัวรอบๆบ้านรอบๆอะไรก็ตามนะคะต้องสังเกตกันว่าเออมีใครมาเช่าบ้านไหมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ต้องช่วยกันดูนะ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างมีเคสหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยไม่ต้องช่วยกันดูเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะคือมีพฤติกรรมก่อกวนกันมาอย่างยาวนานนะทะเลาะกันมาเป็น10ปีอะพี่อยู่กันมาได้ไงเนาะแต่บางคนมันก็ต้องอยู่กับบ้านหลังนึงมันไม่ใช่แค่แบบว่าเคยมีพี่คนนึงนะที่ช่อง9เนี่ยนะแล้วก็มีปัญหากับข้างบ้านนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแนะนำเขาว่าย้ายเถอะโหอย่างงี้เจอคนอย่างงี้เดี๋ยววันนึงไม่ไหวก็ฆ่ากันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหย้ายบ้านนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ย
0: ใช่คือทั้งชีวิตบางคนมีบ้านได้แค่หลังเดียวอ่ะมันต้องผ่อนไปถึง25-30 ปีอ่ะเออ
1: ใช่แล้วเรามันจะให้ขายแล้วไปซื้อใหม่ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ตามมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นจริงๆคนก็คงไม่ค่อยอยากมีปัญหานะแต่ว่าในเมื่อมันต้องมันมีขึ้นมาแล้วนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนบ้านหลังนี้นะที่นนทบุรีนะพี่สีนะครับเขาร้องเรียนนะครับที่ไซน้อยนะครับนนทบุรีเขาบอกว่าโอ้โหทนพฤติกรรมเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ไหวมีเพื่อนบ้านเป็นทนายความนะโอ้เป็นทนายความนะครับทะเลาะกันมาเป็น10 ปีเขาเจออะไรบ้างเขาเจอถึงขนาดแบบว่าพอคนไม่ถูกกันแล้วเนาะข้างบ้านก็ก่อกวนอย่างเช่นออกมาอาบน้ำหน้าบ้านโชว์ของลับเรื่องนั้นเลยนะเพื่อโหคือเหมือนจะแกล้งอ่ะคืออาบน้ำหน้าบ้านนี่มันต้องการก่อกวนก็คือแบบอ๋อเองไม่ชอบให้เองไม่ชอบข้าใช่ไหมข้าไปอาบน้ำหน้าบ้าน
0: เลยใช่ไหม
1: เออให้เองดูไปเลยอะไรแบบประมาณนั้น
0: ต้องใจ
1: ใช่
0: ทิ้
1: งขยะ
0: นี่ยั่วยุ
1: ใช่ยั่วยุทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเกลื่อนเลยนะครับจอดรถขวางหน้าบ้านนะข่มขู่เอาอาชีพทนายเนี่ยนะครับมาข่มขู่ชาวบ้านตั้งราวตากผ้าออกมาซักผ้าอะไรคนไม่ชอบยิ่งอะไรไม่ชอบก็ยิ่งทำเพราะเขาถือว่าเขาทำหน้าบ้านทำไมอะไรประมาณนั้นลักษณะแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับนี่ฮะหนึ่งในเพื่อนบ้านนั้นทนไม่ไหวแล้วนะครับ อยู่บ้านติดกันกับนี่แหละทนายความคนนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเกือบจะ20 ปีแล้วนะนะฮะพบเห็นพฤติกรรมนะฮะของทนายคนนี้ที่สร้างความเดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนั่งดื่มเหล้าหน้าบ้านเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลนะครับส่งผลกระทบต่อคนป่วยคนติดเตียงพูดจาส่อเสียดสีชาวบ้านนะครับคือว่าคนแถวนั้นว่าแบบพวกขออภัยนะคำนี้มาดูแรงจังชนชั้นต่ำ
0: โ
1: อ้ว่าคนแถวนั้นว่าเพื่อนบ้านน่ะพวกชนชั้นต่ำเคยจุดไฟเผาขยะจนชาวบ้านเขากลัวว่าเกิดเพลิงไหม้เหมือนเขาก็แก้อย่างเงี้ยพี่จุดไฟเผาขยะแก้ผ้าอาบน้ำหน้าบ้านโชว์อวัยวะเพศอยู่หน้าบ้านอะไรแบบนี้
0: ชั้นสูงอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: เออ ชั้นสูง
0: อาบน้ำหน้าบ้าน
1: เออ
0: เฮ้ยทำไมไม่อาบหลังคาอ่ะชั้นสูง ต่อสายยางได้ไหมอาบหลังคา
1: เ
0: นี่ย
1: เออสูงตรงมากใช่ไหมขึ้นไปหลังคาเลยสิเออ
0: เ
1: นี่ยนะครับ
0: ตาย
1: โอ้นะแล้วบอกว่าพอบ้านนี้แบบหมักเอาขยะมาเหมือนหมักหมมเหมือนแกล้งเอาไว้อย่างเงี้ยก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานก็มาในพวกแบบว่าหนูตะขาบอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ส่งผลกระทบต่อคนแถวนั้นอีก ไปฟ้องนิตินะครับนิติก็แนะนำให้ลูกบ้านเนี่ยดำเนินทางการทางกฎหมายกันเองนิติก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับก็เจอพวกเรื่องหัวหมอด้วยนะเป็นทนายด้วยไงพี่นะเหนื่อยหน่อยนะครับเขาก็เลยอยากให้แบบว่าใครก็ตาใครก็ได้ช่วยกลับมาคืนความสงบให้กับคนในชุมชนเขาหน่อยได้ไหมนี่ฮะคนนี้อยู่ข้างบ้านนะบ้านตรงข้ามก็เหมือนกันบ้านตรงข้ามก็บอกโอ้โหนะเดือดร้อนเหลือเกินอย่างเช่นต้นไม้บ้านคู่กรณีเนี่ยนะครับมันก็ล้ำออกมาบดบังทางเข้าออกบ้านของตนพอจะไปตัดแต่งนะฮะเพื่อเปิดทางนะทางนู้นก็ไม่ให้
0: ไม่ได้
1: จะฟ้องร้องอีกอะไรแบบนี้คือแบบโอ้โหเจอเพื่อนบ้านที่ปวดหัวจริงพี่ปวดหัวมาก
0: ตายเลยอย่างนี้เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปเหรอ
1: เนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยพอคนนึงออกมาพูดเจอนักข่าวพอรู้นักข่าวมาอีกคนนึงออกมาระบายความอัดอั้นอีกคนนึงออกมากันใหญ่เลยจริงยังมีอีก 2-3 คนนะแต่ว่าก็เคสเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะกลุ่มผู้เสียหายก็เลยบอกฝากสื่อมวลชนหน่อยนะครับอยากให้ช่วยดำเนินการนะเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชน
0: ตอนนี้สร้างความเดือดร้อนลำพังจริงนะ
1: ครับคือไอ้เรื่องจับแจ้ง
0: โอ้ย
1: โอ้
0: จะต้องอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมอีกหลังนึงอ่ะคือประมาณว่าไม่ยุ่งไม่อะไรด้วยอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: แจ้งตำรวจไปแล้วก็ตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยังไม่เห็นเขาเคยตำรวจกันว่าหรอกไม่เคยเห็นตำรวจเขามาเชิญตัวไปทำอะไรเลยแจ้งไปเท่านั้นแล้ว
0: โอ้ยตายเลยมันมีเยอะนะคะอีกคนนึงเมื่อวานนี้แถวอโศกอ่ะ
1: ก็
0: เดินถือมีดอาละวาดอยู่ในสุขุมวิท21อ่ะซอยอโศกเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วคือใช้มีดเนี่ยนะคะเดินฟันไปเรื่อยอ่ะร้านค้าตบชั่วชั่วเข้าไปเจอใครก็ฟันมีคนบาดเจ็บตั้ง4คนอ่ะร้านค้าทรัพย์สินก็เสียหายหมด
1: ผมไปในตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยซอยสถานทูตอิสราเอลตรงเนี้ย
0: ตรงนั้นเลยใช่ไหมซอยอโศก
1: ตรงนี้เลยแล้วรถยังติดเลยพี่สีตอนเช้า 9:00 น 10:00 นเนี่ยรถยังติดเลย
0: โอ้แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็น
1: ข้างอะไรเหรอเจอถ้าขับรถไปแล้วเจออย่างนี้นะจะหนีไปไหนอ่ะรถมันติดอโศกอ่ะมันถือมีดเขาถึงถือมีดไล่ฟันทั้งคนทั้งรถได้เพราะรถมันติดคนเยอะ
0: โอ้โหนั่นแหละ
1: น่ากลัวมากกลางอโศก
0: เขาบอกว่า4คนน่ะบาดเจ็บกับมีดของอีกคนเนี้ยสุดท้ายผู้ก่อเหตุเป็นเมียนมานะคะ
1: อ้
0: างว่าเดินตามหาเมียแต่ไม่เจอเมียก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุอาละวาดแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้มันอ้างไหมเพราะเนี่ยเดินตามหาเมียเมียหายแล้วก
1: ็
0: พนักงานร้านกาแฟที่ถูกตีอีกคนเนี้ยทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บนะคะเธอบอกว่ากำลังเปิดร้านอยู่เมื่อได้ยินเสียงก็ไม่ได้ออกไปดูอะไรหรอกเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ในร้านจะขายของอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงกอบโกยนะคนกำลังซื้อกาแฟแล้วแต่ละแก้วมันต้องชงช่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช้เวลาเธอก็บอกว่าไม่ได้ออกไปดูแต่ได้ยินเลยว่ามีคนคลั่งจนกระทั่งพนักงานในร้านที่อยู่ติดกันพบว่าถูกมีดฟันเข้าที่หัวนะคะเมื่อทราบข่าวก็ไปโรงพักนะคะเธอบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะว่าร้านของเธอเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ริมถนนเลยใครเดินก็ต้องแวะเห็นสมมติเดินอยู่นะอยู่น้ำก็ต้องแวะซื้อกาแฟชาเย็นอะไรพวกนี้นะคะเป็นงงไปหมดเลยเนี่ยอย่างอีกร้านนึงชื่อเป็นร้านโคมไฟมันเอามีดฟันจนประตูแตกอ่ะคิดดูเอาเข่ากระแทกประตูแล้วคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังงงอยู่เหมือนกันเจ้าของร้านบอกก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะร้านนี้เมื่อวานเป็นร้านข้าวแกงอีกร้านหนึ่งนะปกติก็ขายวันหนึ่งก็ประมาณ 4-5,000 เมื่อวานขายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วมาเจอลักษณะแบบนี้โอ้โหเครียดเลยนะคะ
1: ครับ
0: มันมีแต่อย่างเนี้ยในบ้านเราเหรออย่างนี้เหรอ
1: โอ้

0: แล้วใครจะรับผิดชอบไหมไอ้ชายคนนี้ก็โดนจับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มันก็ไปติดคุกไปอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวถูกส่งกลับพม่าไปเอาแล้วความเสียหายอ่ะ
1: ครับแล้ว

0: ค่อยยังไปไทยมุงแถวนั้นนะมันถือมีดอยู่นะคนเราเนี่ยมันแปลกๆนะ
1: จริงเนาะมัน
0: ครับ
1: มันไม่น่าอยู่เลยอย่างเงี้ยนะเอออื
0: ม
1: ค่ะต
0: ้
1: องระมัดระวังกัน
0: ครับผม
1: มีอีกไหมวันนี้ก่อนจะพักกัน
0: ก่อนจะพักก็ช่วงนี้ฝนตกก็ขับรถนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นที่แถวนนทบุรีเมื่อตอนประมาณ 4:30 นี่เองนะครับก็หนึ่งนะเป็นนักข่าวอาวุโสสายทหารด้วยนะครับพี่เล็กวัฒนานาน่วมนะครับ
1: เอ้า
0: ก็
1: อุบัติเหตุเหรอ
0: มีรถคันหนึ่งชนท้ายแกเต็มๆเลยตึ้งหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหแกบอกกระแทกเลยนะเพราะว่ารถคันอื่นเขาเบรกทันกันหมดคืออุบัติเหตุคันหน้าสุดเนี่ยรถตู้เขาเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะครับรถหลังที่ขับกันมาก็เบรกกันรถแกก็แกก็เบรกจะเบรกทันแต่หลังจากนั้นอีก3วิรถที่ตามหลังแกมาเนี่ยนะฮะพุ่งชนนะครับรถของพี่เล็กวาสนานาน่วมเนี่ยเต็มๆเลยนะครับโอ้โหก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหตุการณ์นี้มีนะครับคนเจ็บ2รายคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขามีอุบัติเหตุก่อนแล้วเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับคนที่มาชนเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะนางเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบไลฟ์สดขายของด้วยนะฮะชื่อว่าคุณประพัฒน์สอนเนี่ยนะฮะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอทำงานเพิ่งเสร็จกำลังจะกลับบ้านนะพอลงสะพานมาเห็นเขาเบรกกันแล้วเบรกไม่ทันเห็นแล้วนะแต่เบรกแล้วแล้วเบรกแล้วด้วยแต่เบรกไม่ทันนี่ฮะอาจจะฝนตกถนนลื่นด้วยนะชนเต็มๆเลยฮะพี่เด็กนี่เขาขับBM นะฮะนี่ก็ถูกชนจากด้านหลังนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็ยังดีพี่เขาเพิ่งบอกว่าโหชนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
1: อ่ะ
0: แสดงว่าช่วงนี้ฝนตก
1: ฝนตกถนนลื่น
0: ใช่พี่เนาะมอสงมอสายนี่ต้องระวังเลยนะครับช่วงนี้ครับผม
1: ใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: รู้หรือไม่

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยา

0: อมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะครับคือเห็นบอกว่าใครที่มีตั๋วคอนเสิร์ตที่เสกโลโซอยู่ในมือเนี่ยเตรียมโชคดี2ต่อนะฮะ
0: ทัวร์แล้วใช่ไหม
1: ก็มีแนวโน้มนะเพราะเห็นพี่เสกเขาออกมายืนยันนะว่าเขาชวนด้วยตัวเองนะว่าน้องเนเน่เนี่ยจะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ราชมังด้วยนะครับคอนเสิร์ต
0: สองสามสิบปีแล้วติดต่อทาบทามไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับผมครับผม
0: เนาะ
1: 21พฤศจิกานะฮะ
0: รู้สึกก่อนหน้าพี่เสกจะมีอีกวงหนึ่งที่สิงคโปร์เนเน่ก็จะไปร่วมแจมนะคะ
1: ครับผม
0: จะไปร่วมแจมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นั้นก็น่าจะเป็นงานที่ชัดเจนแล้วว่าเนเน่จะไปร่วมแจมกับวงนั้น
1: ครับ
0: ค่ะนี่สุดยอดจริงเนาะเหมือนกับน้าแอแต่งเพลงนี้กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะ
0: เนาะเนเน่ผ่านการฝึกฝนมาตลอดในระยะเวลา10ปีต้องบอกว่า10ปีนะคะ10ปีจริงๆเด็กคนนี้เมื่อวานนี้ยิ่งขุดยิ่งน่ารักมีคนโพสต์คลิปตอนที่เนเน่ใส่แต่งชุดนักเรียนไปยืนร้องเพลงอยู่ที่ชายหาดตรงนั้นน่ารักมากเลยร้องเพลงสากลนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ยืนร้องอยู่ชายหาดนะมีคนเข้าไปขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันคือมันแบบเด็กอะน่ารักมากนะคะนี่คือต้องชื่นชมพ่ออีกแล้วนะคะพ่อดีนะสุดยอดจริง
1: แล้วอีกคลิปหนึ่งก็เขามาออกเนี่ยที่ซุปเปอร์จิ๋วอะรายการของ Workpoint นะครับตอนเด็กๆอะ
0: ใช
1: ่เด็กเลยนะโหเขาร้องแบบเขาร้องแบบร้องว้ากอะภาษาร้องเขาเรียกแบบร้องว้ากได้อะอย่าง
0: เช่นเลยครูเงาะเป็นร็อก
1: ตั้งแต่เด็กใช่เขาเป็นร้องตั้งแต่เด็กครูเงาะที่เสนาหอยเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมเมนเตอร์ยังแบบว่าโอ้โหตอนนั้นยังเด็กมากนะยังว้ากได้เลยอะก็ถือว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: ลีดกีตงกีตาร์ได้แล้วตอนนั้นโอ้โหฮะ
0: คือเกือบเก่งจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่นะคะที่เปิดเพลงแรกตั้งใจทำเพลงนี้ให้เนเน่นะคะศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นนะไอ้กีตาร์ที่มือเยี่ยวๆเมื่อกี้อ่ะน่ะโอ้ไม่ใช่ว่าเจอกันง่ายๆนะคะมาช่วยกันร้องมาช่วยกันทำดนตรีน้าแอดพูดเมื่อวานนี้หลังจากเนเน่เป็นแชมป์แล้วเนี่ยน้าแอดบอกว่าคือน้าแอดจริงๆแกไม่เคยเชียร์ใครนะแต่เนเน่นี่แกทุ่มสุดตัวเลยแกบอกว่าแกดูจากนิ้วของ

0: เนเน่นะเวลาเล่นกีตาร์นะเด็กคนนี้แบบมหัศจรรย์มากมากอ่ะเออแกบอกแกปนลุ่งจริงเออดูนิ้วดูอะไรวิธีการเล่นกีตาร์ของเนเน่นะแกบอกนี่แหละเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆยอมรับยอมรับสุดเออเรื่องนี้คือแบบคือแสดงว่าเขาตั้งใจจะไปในทางเพลงร็อกตั้งแต่เด็กว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่ป๊อปไม่อะไรคือไม่แบบเออไม่แนวเกาหลีไม่อะไรทั้งนั้นมาทางนี้เลยมุ่งมั่นเลย
1: คือฝึกมาในทางร็อก
0: ฝึกมาในทางร็อกจริงๆนะคะก็เอาชนะใจผู้ชมสามารถคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์ซีซั่น21ไปครองได้สำเร็จนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่รับรางวัลกันบนเวทีแล้วแน่นอนนะคะก็หลายคนก็อยากรู้ไงว่าเออจะเลือกแบบไหนทางไหนที่แบบเขาจะผ่อนจ่าย40ปีกับรับเงินก้อนไปเลยแต่ว่าไม่ถึง1ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าครอบครัวจะเลือกยังไงแต่ว่าในนี้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเดี๋ยวจะนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปต่อยอดทางด้านดนตรีทั้งการสร้างสรรค์ผลงานตัวเองแล้วก็หนูจะเอาไปซื้อกีตาร์ใหม่หรือว่าอย่างนั้นจะซื้อกีตาร์ใหม่สักตัวเพราะว่าชอบทำเพลงคิดเพลงเองที่สำคัญคืออยากออกทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก
1: น
0: ะคะนี่คือตอบสั้นๆก่อนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเนเน่กับคุณพ่อเนี่ยจะเลือกทางไหนหรือผู้จัดการนะสองรูปแบบนะคะรับเงินงวดรายปีก็คือเขาจะแบ่งจ่ายเป็นปีละประมาณ 830,000 บาทต่อเนื่อง40ปีปีละนะคะก็ 25,000 เหรียญอันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะตามกฎหมายสหรัฐเนี่ยคนที่มีรายได้ต้องหักภาษี 30% ส่วนอีกรูปแบบนึงจะรับก้อนเดียวไปไหมแต่เขาจะจ่ายตามมูลค่าเงินสดในปัจจุบันจะหักทอนมูลค่าลงมาก็เหลืออยู่ประมาณสัก9ล้าน9ถึง14ล้าน2ก่อนหักภาษีค่ะก็ประมาณ 300,000 เหรียญถึง 430,000 ประมาณนี้ทีนี้ถ้ากรณีเนเน่เนี่ยเป็นผู้ชนะที่เป็นต่างชาติไม่มีถิ่นพำนักในสหรัฐเงินรางวัลก็ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างที่บอก 30% รวมถึงภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมตรงผลได้ยอดเงินสุทธิก็ลดลงไปอีกพอสมควรแหละนะคะแต่ก็หลายคนบอกว่าโอ้โหนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าโอกาสทางอาชีพในวงการระดับโลกของเนเน่เนี่ยมูลค่ามันมหาศาลในระยะยาวจริงๆน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เอาแค่ตอนที่พอคลิปออกมาว่าเนเน่เนี่ยได้มีการขึ้นไปร้องกับวงระดับโลกอย่างลินคินพาร์คนะโอ้นี่สุดยอดยิ่งกว่าอีกเนาะ
1: โอ้โหคือ
0: มันไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะเออ
1: น้องเหมือน
0: เนี่ยค่ะ
1: รอส่งเธออยู่แล้วอ่ะเออเลือกศิลปินมาแบบเพื่อส่งเธอจริงๆอ่ะ
0: ก็แสดงว่าเวทีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเนเน่เป็นผู้ชนะถูกเปล่าเขาถึงได้เชิญศิลปินระดับโลกมาให
1: ้ก็ต้องก็อย่างนั้นนะพี่เพราะว่าผลเขาผลคะแนนเขารู้มาก่อนระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันทิ้งขาดที่เราบอกว่าโอ้โหคะแนน
0: เนาะ
1: ที่เขาเปิดแต่
0: ยังบอกเลยว่าทัวร์แล้วยังบอกเลยว่าทัวร์แน่นอนถ้าโพมาแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: เนเน่ก็ได้เป็นแชมป์นะคะก็ถือว่าแฟนๆขนลุกกันทั่วโลกนะคะเมื่อวานนี
1: ้
0: ทั้งมาโชว์หลังจากนั้นก็มาโชว์ที่ร้านอาหารใช่ไหมบานาน่าอะไรต่างๆนะคะ
1: เห็นคลิปคนไทยอยู่ที่มาที่ว่าไปโชว์เป็นร้านไทยใช่ไหมพี่น่าจะเป็นร้านไทย
0: เป็นร้านอาหารไทยคนไทยก็ไปรออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะก็ไปโชว์ร้องเพลงไทยร้องพิเศษโรโซอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็เสียงกรี๊ดกันแบบไม่รู้จะกรี๊ดยังไงเอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยตลอดทั้งวันก็วนเวียนดูเน่ๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่รู้สึกเบื่อเลย
1: ครับผมทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปเจาะเรื่องชุดสีแดงที่เธอใส
0: ่
1: โ
0: ช
1: ว์ด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคือภาพนั้นน่ะคนเห็นไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นนาทีประกาศตอนที่เธอแบบยืนลุ้น

0: แล้วก็ล้มไปกับเวทีเลยอ่ะพี่ที่ตอนเธอดีใจแบบลงไปนอนที่พื้นเวทีเลยนะเธอสวมใส่ชุดผ้าไหมนะเห็นแบบนั้นน่ะสีแดงชุดนั้นน่ะนะครับเป็นผ้าไหมบ้านครัวว
1: ันโชว์เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: ผ้าไหมผ้าไหมนี่นะฮะเขาบอกว่าที่เนเน่ใส่เนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทอนะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในชั่วอายุคนเลยนะครับนะฮะคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมเนี่ยนะครับเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยชื่อว่าลุงอีฟอายุ77แล้วนะพี
1: ่โอ้
0: จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาสืบทอดนะครับเรื่องราวของผ้าไหมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งสมัยร.5นะลูกหลานทุกรุ่นเนี่ยก็สืบต่อกันมานะครับเนี่ยจนทราบข่าวว่าน้องเนเน่เนี่ยนะฮะจะเลือกสวมใส่ชุดไทยของทางร้านในการแข่งขันเนี่ยก็เลยนะครับตัดเย็บขึ้นมาใหม่ให้เลยเพื่อความภาคภูมิใจนะครับ
1: โอ
0: ้ครับนี่แหละนะโหก็เลยได้เห็นผ้าไหมจากกี่ทอมือริมคลองแสนแสบทั่วสู่สายตาโลกชาวโลกนะฮะนี่ฮะ
1: โอ้นี่เป็นผ้าไหมกรุงเทพนะคะ
0: ครับผมว่าฝรั่งก็ต้องถามนะเนี่ยเขาคงดูหมดนะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าใครแต่งหน้าให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับน
1: ี่
0: ฮะ
1: มาจากบ้านครัวชุมชนมุสลิมริมคลองแสนแสบนะคะ
0: ใช่ทำให้ชุมชนนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีออเดอร์มาอีกละเรื่องของผ้าไทยนะฮะ
1: เนี่ยก็หลายคนไม่รู้จริงๆไงว่าเอ้าในชุมชนแห่งนี้มีการทอผ้าไหมด้วยเหรอแล้วก็คือถ้านึกถึงผ้าไหมแล้วก็นึกถึงทางอีสานกับทางเหนือเป็นหลักถูกไหม
0: ใช่
1: ผ้าไหมลำพูนนะผ้าไหมทางอีสานสกลนครนี้ใครจะมาคิดว่าชุมชนบ้านทัวอยู่ตรงริมคลองแสนแสบตรงราชเทวียังมีการทอผ้าไหมอยู
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: ผ้าไหมแดงสมเด็
1: จโอ้โหแดงแบบแดงสวยมากแต่ชุดเมื่อวานที่ขึ้นรับนั่นคือก็แดงอีกแบบนะคนละแดงเนาะ
0: ครับ
1: สองชุดนะคะ
0: บ้า
1: ครัวหมายก็ลึกซึ้งน้องโยงเรียกว่าโยงอัตลักษณ์ความเป็นไทยใช่ๆจำได้ละที่นี่ก็ทอผ้าไหมให้กับคุณปุ๋ยพรทิพย์เคยสวมนะที่ไปรับรางวัลขึ้นโชว์การประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะ
0: สมัยที่ปุ๋ยประกวดเลยเหรอพี่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: พี่ปุ๋ยก็ใส่ชุดผ้าไหมของที่นี่เป็นชุดประจำชาติที่สวยที่สุดในการประกวดมิสยูนิเวิร์สนางงามจักรวาลเมื่อปี2531
0: โอ้
1: นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานทอที่ละเอียดเขาบอกว่าอย่างนั้นต้องมีความประณีตมาก
0: โอ้ครับ
1: นี่คือเรื่องของชุดนะคะแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่าคือตอนที่กรรมการกระโดดขึ้นเวทีอ่ะไปกอดครอบครัวก็คือลุงฮาวี่นี่นะคะฮาวี่เมนเดลก็มีคนแซะแกก็ตลอดคนแซวแกตลอดว่าดีใจด้วยนะไม่ต้องขายบ้านแล้วอะไรอย่างนี้ เขาบอกว่าจริงๆนะคะลุงฮาวี่เนี่ยกรรมการคนนี้เขาเป็นโรคที่ทรมานมาทั้งชีวิตป่วยเป็นโรค OCD ขั้นรุนแรงและมีภาวะโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรง OCD คือโรคย้ำคิดย้ำทำเขาเนี่ยใช้ชีวิตหวาดระแวงสิ่งสกปรกตลอดเวลาไม่ยอมจับมือใครในชีวิตประจำวันเลยมาหลายปีแล้วฮาวี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินเขาเป็นคนดังที่มีสองโรคอยู่ในตัวเองก็คือ OCD ย้ำคิดย้ำทำกับโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงไม่เคยสัมผัสใครเลยไม่จับมือใครไม่อะไรเคยไม่คือเขาหยิ่งนะเอาจริงๆชีวิตเขาอะ แต่นี่เขาบอกว่าเนเน่สามารถทลายกำแพงโรคนี้ของฮาวี่ได
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็เพิ่งรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนกัน
0: โอ้โห
1: คนอเมริกันก็รู้เรื่องนี้เขาบอกว่า ก็คือก็เป็นคนดังแหละเอา

0: พี่ทำลอยก็ในโลกออนไลน์เขาเปลี่ยนชื่อว่าฮาวี่อำลอยนะกระโดดขึ้นร่วมเวทีแล้วร่วมเฟรมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็ไปกอดกับครอบครัวทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเน่เธอคือล็อกสตาร์ที่มีความสามารถมากที่สุดน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ACT นะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละฮาวี่ป่วย2โรคนี้ทำให้ตลอดชีวิตเขาปฏิเสธการจับมือและการสัมผัสตัวผู้คนมาโดยตลอดแต่ว่าวินาทีสำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยเขากระโดดขึ้นเวทีเอง
1: อารมณ์นะตอนนั้นนะมันอารมณ์มันคงแบบลืมโลกทุกอย่างแล้วอะลืมความระแวงลืมอะไรไปแล้ว
0: ค่ะด้วยความดีใจเพราะว่าเขาเชียร์สุดๆจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เคลียร์ออกหน้าออกตาน่ะกรรมการคนนี้นั่นแหละสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะจุดละตอนนี้เนาะนี
1: ่ค่ะผมยังหาดูยังไม่เห็นกำหนดการว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่นะฮะรอบนี
0: ้คือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเหมือนจะจองตั๋วกลับ28แต่ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็ไปดูสัญญาว่าถ้าเผื่อว่ามีการรับงานนอกเหนือสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีปัญหางานในไทยก็คือรับไปเลยเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาคนละสัญญาอะไรกันแต่ถ้าในสหรัฐอเมริกาก็ต้องผ่านต้นสังกัดก็คือนี่แหละของ ATT นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไหมนะคะหลังจากกลับมาเมืองไทยก็คงจะต้องไปโรงเรียนก่อนไหมหรือยังไงไม่รู้นะต่อไปชีวิตนี่เนาะจะเอายังไงดีแล้วก็ไหนจะต้องมาอยู่คอนโดหรูสุดๆนะคะน้องร้อง
1: โอ้เมื่อวานใช่ไหมฮะเขา
0: ที่คุณ
1: เจ้าสัวมอบคอนโดให้ใช่ไหม
0: แสดงว่ามอบกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: มอบกันก่อน
0: มอบกันก่อนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าว
1: ใช่เพื่อให้มีกำลังใจได้
0: ก่อนแล้วแน่นอนเนี่ยเคยว่าคุณธนินทร์เจียรวนนท์เนี่ยแกมองการไกลมากนะ
1: คร
0: ับ มอบกันก่อนแล้วมอบก่อนแล้วก่อนจะไปด้วยซ้ำก็คือได้คอนโดไปแล้วอ่ะบางข่าวบางสื่อเขาบอกว่า20กว่าล้านบางสื่อบอกว่า30ล้านนะคอนโดนี
1: ้โอ้ยแปดหลักเขาบอกแปดหลักอ่ะโอ
0: ้นั่นแหละค่ะเพราะว่าคอนโดนี้มันเริ่มต้นที่20ล้านอ่ะน้องรง
1: โอ้โห
0: คอนโดตึกเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อือสุดยอด
0: สุดยอดเนาะ
1: อือ
0: นี่ค่ะ
1: เปลี่ยนชีวิตจริงเนาะอย่างที่บอกมองย้อนหลังกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเธอยังไปเปิดหมวกเล่นดนตรีอยู่นะ
0: ค่ะ
1: นะครับหลังเลิกเรียนอ่ะ
0: นี่ไงค่ะคอนโดมิเนียมโครงการ Mulberry Group นะคะ The Forestier Condominium เนี่ยมอบกันเมื่อวันที่5ก่อนที่เนเน่กับครอบครัวจะเดินทางไปแข่งรอบไฟนอลนะคะมอบกันเมื่อวันที่5ก็คือให้ครอบครัวเลยและระบุว่าจะไม่มีภาระผูกพันใดๆภายหลังเมื่อเนเน่เดินทางไปแข่งคือจะได้แชมป์ไม่ได้ไม่รู้ล่ะให้แล้วแต่คิดว่าคุณธนินทร์แกรู้แล้วว่าต้องได้แชมป์นะคะก็เมื่อวานนี้พอเป็นข่าวก็มีภาพนี้โผล่ขึ้นมาว่าเนเน่น่ะไปรับมอบคอนโดแล้วพื้นที่เกือบ100ตารางเมตรนะคะเป็นห้องชุด2ห้องนอน2ห้องน้ํา 98.69 ตารางเมตรนะคะเป็นขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยสําหรับการอยู่เป็นครอบครัวข้อมูลโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะเริ่มต้นตั้งราคาขายเนาะอยู่ที่26ล้านขึ้นไปแต่ห้องนี้อยู่กลางๆก็ประมาณ35ล้านบาท
1: โอ
0: ้
1: โห
0: กลางๆราคากลางๆกลางๆขอย้ำนะกลางๆอยู่ตรงนั้นไงบางนาตราดอ่ะเห็นป้ายอ่ะประกาศป้ายโฆษณาอยู
1: ่ใช่เขาเพิ่งเปิดห้างใหม่ไปแล้วนั่นนะครับพี
0: ่นั่นแหละใช่เลยใกล้กับเมกะ
1: ใ
0: กล้เมกะบางนาด้วยนะคะตรงนั้นเป็นคอนโดตั้งอยู่บนพื้นที่16ไร่269ยูนิตแล้วโฆษณาให้แกหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครจะไปซื้อก็อยากจะบ้านใกล้เรือนเคียงกับเนเน่ก็ไปได้นะคะ

0: 35ล้านน้องโด่งจะคล่องไหมยังว่างอยู
1: ่ครับผมครับผมเดี๋ยวงวดนี้ก่อน
0: งวดนี้เหรอ
1: งวดนี้ก่อน
0: อีก5วันนะอีก5-6วันได้ลุ้น
1: นั่นแหละ
0: จามอนจะไปอยู่ใกล้ห้องกับเมเน่แล้วนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนมันต้องกว้านสัก10ใบต้องซื้อชุดแบบ10ใบ
0: 10ใบก็60ล้านใช่ไหมซื้อคอนโดไป35ก็โอเคเหลืออีกเพียบ
1: เดี๋ยวรู้เรื่องเน่รอพี่ก่อนเน่
0: เดี๋ยวเป็นเพื่อนบ้านกันจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
1: ครับผม
0: สุดยอดจริงโอ้ยลักชัวรี่มากๆนะคะ
1: ลักชัวรี่ลักชัวรี
0: ่ดูสิเด็ก16อ่ะนะคะ
1: เนาะ
0: เก่งยอดจริงสุดยอดไม่กระทั่งคริสตาไมเนาะเป็นกินพาร์กอ่ะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์หัวหน้าวงผู้ก่อตั้งนะตอนเล่นกีตาร์ก็ยิ้มแบบเชื่อไหมว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราพยายามจองตั๋วจะดูตอนนั้นเขามาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเราเนาะไม่ได้ดูนะแต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันได้ดูลิงคินพาร์
1: ค
0: ถ้าใครที่เกิดในยุคนั้นนะต้องกีบยุค90นั่นแหละปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแผ่วไปบ้างเพราะว่าสมาชิกในวงเสียชีวิตไปคนหนึ่งเนาะนักร้องนำแต่ก็ยังเนี่ยพอมาเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าทำให้คนได้ไปติดตามอ่ะวงนี้อีกรอบนึงอ่ะแต่เขาตำนานนะเขาตำนานอยู่แล้ววงนี้ค่ะใช่สุดจริง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนในวงการกีฬากันบ้างไหมมากีฬากันบ้างนะพี่นะ
0: ค
1: ่ะนะครับกีฬานี่ก็วันนี้ต้องยกให้คนนี้เลยที่ต้องไปเชียร์กันนะครับเจ้าบิวภูริพลนะฮะนักวิ่งลมกดไทยเทพบิวเทพบิวเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงในเอเชียนเกมนะครับไม่ได้ใช้คำว่าเต็งหนึ่งมา40ปีแล้วพี่ไม่มีนักกีฬาวิ่งที่จะลงแข่งขัน100เมตรแล้วบอกว่านักวิ่งทีมชาติไทยเราคือเต็งหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้คำนี้มานานแล้วจนแหละเทพบิวถือกำเนิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้รอบคัดเลือกวิ่งแบบตอนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยแกแบบวิ่งแบบลดความเร็วลงด้วยนะลดความเร็วลงนิดนึงนะยัง 9.95 วิวิ่งต่ำกว่า10วิอีกแล้วครับ
0: วิ่
1: งต่ำกว่า10วิอีกแล้วทำสถิติทำสถิติของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ทำไว้ 9.99 วินาทีนะ100เมตรนะครั้งนี้เหลือ 9.95 วินาทีแล้วเดี๋ยวรอบชิงจะเท่าไหร่รอบชิงก็คือใส่เต็มรอบรองรอบชิงเนี่ยใส่เต็มนะฮะก็เห็นบอกว่าเย็นนี้นะครับจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็หาคนที่วิ่งเร็วที่สุด8คนเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะฮะซึ่งเทพบิวคือน่าจะอยู่ใน1ใน8เพราะเขาเป็นเต็ง1ของรายการนี้วิ่ง100เมตรชายนี่คือไฮไลท์นะพี่ไฮไลท์โอ้อยากกระพริบตาเลยพี่10วินาทีเท่านั้นเองอะพอปั้งออกปุ๊บเนี่ยโอ้โหนับไปฮะ1ถึง10เนี่ยจบแล้วนะครับอย่าเผลอเปลี่ยนช่องอย่าเผลอกระพริบตาเลยนะครับ
0: มันแป๊บเดียวจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆๆนะฮะ
0: น่าสนใจมาก
1: แล้วก็ต้องลุ้นอีกคนนึงอ่ะนะครับนอตันพี่เห็นไหมนอตันรู้จักนอตันไหมฮะนักปิงปองอายุ16ปีอ่ะพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเด็กไทยคนนี้เขาบอกมีของประเภททีมลงเล่นประเภททีมเนี่ยเอาชนะอดีตมือหนึ่งโลกจีนได้นะครับเอาชนะได้เพราะว่าเขาบอกสไตล์การตีปิงปองของนอตันเนี่ยนะฮะเด็กไทยคนนี้เนี่ยนะ
0: ฮะ
1: สไตล์แบบกล้าได้กล้าเสียตบมาตบกลับจีนดักทางไม่ถูกอ่ะ จีนเจอ

0: งงอะว่าแบบ
1: เจอแล้วงง
0: ตั้งรับหรือมันจะเออมันแบบหลอกหน้าไม้มันตั้งรับเดี๋ยวมันตั้งตบสู้คือแบบโอ้โหมีสารพัดนะครับ
1: เออน่าดู
0: จีนเนี่ยโอ้จีนเหนื่อยเลยฮะจีนเหนื่อยเลย
1: ต้องดู
0: นะครับ
1: จีนเหนื่อยจริงๆเออปิงปองเนี่ยต้องจีนอยู่แล้ว
0: ใช่ปิงปองนี่เขาต้องเนาะ
1: ต้องจีนจีนไต้หวันนี่นะคะสุดๆอยู่แล้วแต่นี่คือมาเจอนอร์ตันเดี๋ยวจะได้งงแหละอันนี้คือรอบทิ้งใช่ไหม
0: เอายังครับพี่รู้สึกว่าย
1: ังเหรอคะ
0: รอบ16คนเนี่ยจะต้องเข้าไปเจอคือวันนั้นที่เจอจีนเนี่ยแบบเล่นให้ประเทศทีมเนาะแล้วก็ถึงนอร์ตันจะชนะจีนได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยไทยเราแพ้3-1 3-1คู่นะครับประเภททีมก็แพ้ไปแต่ว่าประเภทเดียวเนี่ยนอร์ตันจะเจอมือ1ของโลกปัจจุบันแล้วครับอันนั้นอดีตนะเราเคยเจออดีตมือหนึ่งโลกแล้วก็เป็นอันดับมือ8ของโลกนะฮะ
1: เคยชนะมือหนึ่งโลกของจีนมาแล้วเหรอ
0: เคยชนะอดีตมือหนึ่งโลกมาแล้ววันนั้นที่เล่นประเภทที
1: ม
0: แต่เดี๋ยวประเภทเดียว
1: ตัวนี้โอ้ค่ะ
0: ประเภทเดียวเนี่ยก็คือวันที่จะลงแข่งขันรอบ16คนเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับหวังฉู่ชินคนนี้ปัจจุบันละคนนี้มือหนึ่งโลกปัจจุบันน่าดูมากนะครับ
1: เออน่าชมชอบ
0: ปิงปองเขาก็เล่นกันไว
1: เออชอบดูปิงปองมากเพราะว่ามันรู้สึกโอ้สะใจดีมากนะคะ
0: เ
1: ออถ้าไปดูประวัติเขานะคะนอร์ตันเนี่ยพ่อแม่ยอมให้ลูกเรียนระบบโฮมสคูลที่บ้านควบคู่กับการซ้อมปิงปองอย่างจริงจังค่ะน้องดง
0: โอ้
1: ไม่ได้เข้าระบบโรงเรียนนะคะเรียนที่บ้านนะคะเด็กคนนี
0: ้
1: โอ้นี่คือทำเหมือนจีนเลยอ่ะเรียนจีนเนี่ยก็ทุ่มเทก็คือเด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซ้อมแล้วก็ซ้อม
0: โอ้
1: หน้าล่ะเออก็ไปคว้าแชมป์มาจากนู่นเลยซานไปนู่นนี่นั่นโอ้โห
0: ผลงานจบเรียนแม่เป็นครูเลยใช่ไหมพี่เขาทุ่มกับกีฬาเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะทุ่มค่ะเนี่ยเขาบอกว่านอร์ตันเนี่ยเขาเลือกการศึกษาในระบบโฮมสคูลควบคู่กับการซ้อมเทนนิสอย่างจริงจังมากคนจีนเนี่ยทำเหมือนนักกีฬาจีนทุกอย่าง
0: ครับ
1: ค่ะโอ้น่าสนใจวันนี้นะคะช่องไหนถ่ายทอดน่าดูมาก
0: ครับผมนี่ผมกำลังหาโปรแกรมอยู่นะว่าแกจะแข่งวันไหนนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาเจอกับนี่แหละมือหนึ่งโลกปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าได้โปรแกรมมาเดี๋ยวจะ
1: ทิตพัฒน์ปีชายานหน้าจับตาของวงการเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะคะค่ะ
0: เขาต้องทุ่มเทอย่างเงี้ยนะแบบมันต้องแลกในชีวิตเชื่อพี่แบบมันจะได้มีเวลาไปซ้อมไม่ต้องพะวงเรื่องเรียนเรื่องส่งการบ้านเรื่องอะไรอย่างนี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีคลิปมาตั้งแต่เด็กๆนะเริ่มมีพวกเพจปิงปองเนี่ยเอาคลิปสมัยแบบน้องนอร์ตันเนี่ยเด็กประมาณแบบ9 ขวบ 10 ขวบอ่ะก็เริ่มเป็นคู่ซ้อมแบบตบแบบโปะโบะโบะโบะอย่างนี้นะปิงปองมันเหมือนแบบปิงปองนี่เหมือนใช้หุ่นยนต์ตีนะแต่จริงๆแล้วคนนะก็คือแบบเวลาเขาซ้อมอ่ะพี่ถ้าเขาจะเดิน
1: ต้องแบบว่า
0: ภาพเป็นเรื่อยๆตีไปเรื่อย
1: ๆตาที่แบบลึกลับคือแบบว่าอู๋มันต้องดีมากนะตานะสุดยอดจริงยอดมากๆนะคะนักกีฬาไทยน่าจะได้มามีลุ้นอ่ะมีลุ้นอีกหลายเหรียญนะคะ
0: ครับผมนะ
1: ค่ะ
0: มีลุ้นทั้งวันนี้เอาวิ่งกับวิ่ง100 เมตรก่อนนะครับแล้วก็รอเชียร์ปิงปองกันด้วยปิงปองดาวรุ่งดวงใหม่นะครับผม
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับ

วันนี้มีเรื่องต้องติดตามเรื่องกยศ.นะคะ 2-3 วันแล้วนะคะมีข่าวว่าถ้าไม่คือถ้าคาดการเนาะจะเทอมหน้าเทอมถัดไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีเงินกู้จากกยศ.แล้วค่ะน้องดุ้งเพราะว่ารุ่นพี่ที่ก็จบไปแล้วเนี่ย

0: ไม่ยอมส่งเงินกยศ.กันเลยนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าปัญหากองทุนกยศ.ที่มันไม่พอตอนนี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วกยศ.ไม่ได้เปิดตัวเลขว่าขาดเงินไปเท่าไหร่หรือเด็กที่กำลังรองเงินเท่าไหร่เข้าใจว่าจะเปิดเองก็ลำบากใจก็ไปกดดันฝ่ายการเมืองถ้าบอกว่าขาดไป 3-4 พันล้านก็จะเป็นการต่อว่าฝ่ายการเมืองว่าจัดงบยังไงไม่พอแต่เมื่อเด็กๆและฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องกยศ.ก็สามารถเปิดตัวเลขออกมาได้เลยว่าเดี๋ยวปลายปี69เนี่ยกำลังรอคอยเงินกันอยู่ขาดเท่าไหร่คือถ้าตามตัวเลขนะที่ฝ่ายค้านเขาชี้แจงก็บอกว่าดูจากรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรปริศนานันทกุลเปิดเผยออกมานะคะว่าประมาณ 3-4 พันล้านแต่ทุกคนต้องนึกถึงเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยว่าอีกก้อน 3-4 พันล้านเนี่ยไปถึงตัวเลขจำนวนเด็กเท่าไหร่เออตอนนี้ทราบว่าเด็กหลายคนที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะคะทุกมหาวิทยาลัยบังคับให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนี่ยมันก
1: ็
0: ดูจะโหดร้ายไปใช่ไหมเออ
1: ใช่ครับผม
0: นี่ค่ะก็ต้องรอติดตามว่ารัฐบาลจะเปิดเผยตัวเลขแบบไหนยังไงว่าตอนนี้ขาดเท่าไหร่รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแบบไหนยังไงเออนี่ค่ะจะเอาไปปกกยศ.ไหมหรือยังไงแต่ว่าถ้าในมุมฝ่ายค้านอย่างคุณลักษณ์นกเนี่ยเขาเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาไม่ใช่การศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าเขาไม่ติดนะถ้าจะหาได้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยปกเป็นหมื่นล้านก็น่าจะได้ในเมื
1: ่อ
0: หาเงินมาติดโซล่าเซลล์ได้หมื่นกว่าล้านก็น่าจะหาได้หมื่นกว่าล้านมาโปะให้กับกยศ.ได้นั้นไม่ว่าให้การศึกษาเด็กไป
1: อืม
0: นี่ค่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็น่าสนใจเรื่องเงินกยศ.นี่แหละค่ะ
1: อืมครับผมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโอกาสของคนหลายคนต้องขึ้นอยู่กับเงินก้อนนี้นะพี่นะ
0: ใช่
1: โอ้โหถ้าไม่มีนี่
0: เด็กออกการพันไปเยอะนะไม่มีเงินค่าเทอมน้อง
1: ครับครับ
0: อืม
1: เข้าใจเข้าใจเลย
0: เนาะอืม
1: ครับผม
0: ครับเป็นบทเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ครับผม

ร้อยหนึ่งก็บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้แซงคิวให้ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับพี่สาวขอบคุณครับถ้าหอมหอมไหมถ้าหอมเอามาร้อยหนึ่งตอนนี้20 บาทก็ได้อ่ะ

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สบายช่วงสุดท้ายนะคะน้องรุ่งเชิญค่ะ
3: ครับพี่สีเมื่อกี้ตอนช่วงบันเทิงเราลืมข่าวนี้ได้ยังไงพี่สี
2: ทำไม
3: แข่งอะไรแข่งได้นะอย่าแข่งบุญวาสนากับคุณดิวนะเขาว่ากันนะดิวอลิสลานะฮะ
2: เป็นเพชรเม็ดแรงแล้ว
3: แฟนหนุ่มเธอขอแต่งงานแล้วกลางทะเลสาบที่เมืองโคโมประเทศอิตาลีครับพี่โอ้โหเพชรที่เข้าตาปึ้งปึ้งปึ้งเพชรเม็ด
2: ปึ้งมาแต่ไกลเลยเหรอ
3: เนี่ยคนชาวเน็ตก็ถือบอกว่าคนเราล้มเนี่ยอย่าไปข้ามนะต้องให้กำลังใจกันนะคนเราเนี่ยกลับมาได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแฟนหนุ่มของคุณดิวนะครับก็ขอเธอแต่งงานนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับที่อิตาลีเขาบอกเมืองนี้เป็นเมืองแบบมันเป็นทะเลสาบนะครับล้อมรอบไปด้วยตึกตายแบบอิตาลียุโรปสีๆพี่นะครับแล้วก็ไปล่องเรือกันแล้วก็ขอแต่งงานนะครับก็แสดงความยินดีด้วยอัปเดตให้ฟังอัปเดตให้ฟังนะฮะเรื่องคดีเธอก็คงจะใกล้เคียงหมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะก็เห็นให้ทนายคืนเงินละนะครับ
2: โอ้จริงๆเธอบอกเธอเป็นหนี้20ล้านนะ
3: ครับผม
2: สุดยอดจริงยินดีด้วยเหรอใช่ไหมยินดีด้วยนะ
3: ใช่
2: ส่วนใครที่แฟนขอแต่งงานที่ทะเลสาบสงขลาก็ไม่เป็นไรนะคะ
3: จะได้กลับไปอีกเพราะว่าเจอหนังเลือก
2: อะไรนะ
3: จะได้กลับไปอีกนะเพราะว่าทะเลนั้นเขาบอกว่าได้จับเงือกใช่ไหมจะได้จับหนังเงือกได้กลับไปอีกอะสงขลาเนี่ย
2: สงขลา
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสารทองจากห้องส่งครับ
6: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้รายงานเข้ามาผ่านซูมนะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำแบบนี้นะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์เจตคะ
5: คร
6: ับวันนี้คือเรื่อง
5: ครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะฮะมีอะไรที่เราจะต้องเป็นห่วงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาดูประชาสัมพันธ์นะครับเป็นทริปพิเศษนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังหาทริปแบบนั้นอยู่อาจจะ